0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนี้นะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพร้อมฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดนึงนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดนึงที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทย

สั่นเป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับเห็นนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวเราก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อัดกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูเห่าชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่และเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับและถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตร งบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้าง

0: นะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิลาสติกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของกัดตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับ และสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิร

ญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดเอ๋ท่านคือ
6: เก่งนี่ด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยๆอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อ

0: กี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้มันนั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: ไ
2: อ เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข
0: ์นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วเจรณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้ว
3: ีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
6: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฟอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุก

แยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: สภาพเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
3: ม
2: ตี้โบโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดไปถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพังที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนสีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนสีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มม.ยาว 1.2-1.8 ซม.ต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: หนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ

0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
2: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
3: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
4: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
6: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
7: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
5: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
5: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
5: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
6: ครับ
7: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
5: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
6: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะส

0: ผมต่อไป
1: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักคิดถึงตัวเองและส่วนรวมดังนั้นการดำเนินงานที่พระองค์ทรงทำแต่ละอย่างจึงเน้นให้ประชาชนร่วมกันคิดร่วมกันทำและทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างครบวงจรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการบริการรวมที่จุดเดียว One Stop Service มาเล่าให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันค่ะ

0: แนวทางการทรงงานที่ผมจะนำมายกตัวอย่างคือ One Stop Service ซึ่งโรงเรียนวัดใหม่ของเราได้นำโครงการมาใช้คือโครงการอาหารกลางวันจะมีจุดรับอาหารจุดปรุงอาหารจุดซื้ออาหารเพิ่มเติมจุดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารกิจกรรมที่2คือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนซึ่งกิจกรรมนี้จะทำในห้องพยาบาลจะมีเตียงนอนแยกชายหญิงมีเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อที่คุณครูจะให้ดูความเติบโตของนักเรียนกิจกรรมที่3คือกิจกรรมโรงเรียนปลดขยะซึ่งจะมีธนาคารขยะให้นักเรียนทิ้งขวดน้ำเศษกระดาษเพื่อให้พ่อค้าเศษเหล็กมารับซื้อจะได้นำรายได้ที่ใช้ในการขายมาพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมที่4คือกิจกรรมศึกษาข้อมูลในห้องสมุดซึ่งกิจกรรมนี้จะมีห้องสมุดจัดเป็นสัดส่วนมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมและมีโทรทัศน์เครื่องเล่น VCD กิจกรรมที่5คือกิจกรรมฝากบัญชีออมทรัพย์ซึ่งกิจกรรมนี้จะคล้ายๆธนาคารออมสินคือฝากได้ถอนได้ซึ่งประโยคในแนวทางการทรงงาน One Stop Service คือมีความพึ่งตนเองได้มีความประหยัดมีความพอเพียงมีความอดออม
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเน้นเสมอว่าประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ทำนั้นต้องสร้างสรรค์และเพื่อส่วนรวมเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซฟ
4: พระองค์เป็นคนที่เก่งทุกด้านมีความสามารถทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนให้ทุกอย่างแก่ทุกคนค่ะเห็นประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะท่านจะมีคำสอนอยู่9คำสอนค่ะสามารถเอามาใช้ได้คือพูดจริงให้ทำจริงค่ะจะทำให้อนาคตเราดีขึ้นทำดีได้ดีค่ะทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่าฟังให้ทุกคนนำไปใช้ให้นำไปใช้กับชีวิตตัวเองจะทำให้อนาคตของเราดีขึ้นค่ะ
1: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าโครงการพัฒนาต่างๆตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วคือทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุดในทางปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่หรือส่วนรวมตามจุดประสงค์แล้วบางทีก็อาจจะทำให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้างเพื่อที่จะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจำเป็นต้องพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนให้ทราบว่าผลที่เกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องไปเพียงใดและมีผลดีผลเสียประการใดที่จุดใดบ้างจักได้สามารถวางแผนให้สอดคล้องต้องการทุกส่วนทุกขั้นเพื่อแก้ไขส่วนที่จะเสียหายให้กลับเป็นดีให้โครงการได้ประโยชน์มากที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2519

0: จุน
1: ขึ้น
0: อ่านค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจุน
2: ตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เด็กๆดูที่หน้าจอน่าจะทราบแล้วใช่ไหมลูกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: ชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้ว
1: 2
0: วันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาถึงชั่วโมงที่2นะครับเด็กๆความที่จะเรียนรู้ได้ยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วนะปลายทางเป็นยังไงบ้างก็น่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกันซึ่งวัน

0: คำว่าให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ชมพ
0: ู่ชมพู่ดูสิชมพู่อ่านได้แล้วต้องเขียนให้ได้นะว่าสะกดอย่างไรดูข้อแตกต่างพยางค์ที่2พยางค์หลังนะเป็นพอสำเภาหรือพอผ่านเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูกสีถูกไหมเนี่ยสีเขียวถูกต้องชมพู่คืออะไรชมพู
1: ่
0: ผลไม้ไหนใครไม่รู้จักชมพู่เลยไม่มีใช่ไหมวันนี้เก่งมากเลยเขียนได้ทุกคนนะครับหลายๆคนนะเรามักจะนิยมจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กที่นี่นะอาจจะเป็นคนอื่นๆทั่วไปนะครับเท่าที่สังเกตเนาะเขียนผิดกันเยอะเลยชมพู่ต้องเขียนแบบนี้นะสีเขียวนะครับมาดูความหมายการชมพู่หมายถึงชื่อต้นไม้ขนาดกลางก็คือเป็นต้นไม้ที่เป็นผลไม้นี่แหละมีผลที่กินได้นะครับเช่นชมพู่แก้มแหม่มมันคือสายพันธุ์ของเขาชมพู่น้ำดอกไม้หรือชมพู่สาแหรกอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกชมพู่แต่ละประเภทนั่นเองนะชมพู่ต้องมีเพชนะต้นเป็นพอพานนั่นเองนะครับฝากด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสำนวนชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับสำนวนไปแล้วใช่ไหมสำนวนคืออะไรลูกสำนวนลองทบทวนดูสิคุณครูเคยสอนไว้ว่ายังไงถ้าจำไม่ได้ต้องทำยังไงต้องทำยังไงลูกไหนใครจะเปิดได้ก่อนสำนวนคืออะไรสำนวนสำนวนไทยหรือสำนวนนี่แหละลูกมันคืออะไรปลายทางตอบได้ไหม
2: ใช่
0: คร ับ มันเป็นถ้อยคำหรือข้อความแล้วมันเป็นยังไงลูกลักษณะของถ้อยคำหรือข้อความนั้น
2: สืบต
0: ่
2: อมาช
0: ้
2: านาน
0: ถูกต้องยังไงต
2: ่อ
0: มีความหมายเป็นยังไง
2: ไม
0: ่ตรงตามตัวและเป็นยังไงอีกมีความหมายอื่นแฝงที่สำคัญเป็นไงลูกสำนวนทำไมต้องมีสำนวนเขาเอาไว้ทำอะไรสำนวนมีเพื่ออะไรลูกสำนวนเพื่ออะไรนะเอาเร็วปลายทางตอบได้ไหมสำนวนมีเพื่ออะไรคุณครูเล่าไปหมดแล้วชั่วโมงที่แล้วเปรียบเปรยเพื่ออะไรนะลูกเปรียบเทียบหรือสั่งสอนเก่งมากนี่แหละคือสำนวนใช่ไหมโดยปกติแล้วคนไทยเนี่ยเวลาจะสอนจะตำหนิจะชื่นชมใช่ไหมจะเตือนแบบนี้มักจะไม่เตือนแบบตรงๆแต่คนไทยโบราณก็จะเตือนแบบอ้อมๆใช่ไหมครับโดยการหยิบยกเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนี่แหละหรือสิ่งที่มองเห็นรอบตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบมาเปรียบเปรยให้คนที่ฟังตรงนั้นน่ะต้องคิดต่อยอดไปเองว่าผู้ใหญ่พูดแบบนี้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรมันก็เลยกลายเป็นที่มาของสำนวนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะคือสำนวนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแต่สมัยโบราณอย่างเดียวปัจจุบันก็เกิดสำนวนใหม่ๆขึ้นอีกมากมายนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ในที่นี้เรามุ่งศึกษาสำนวนที่เป็นโบราณใช่ไหมครับมามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาศึกษาในแง่ของคำสอนนั่นเองนะทีนี้คุณครูมีสำนวนมาฝากเด็กๆในใครสามารถเติมคำได้บ้างใครเติมได้ก่อนครูให้หัวใจเลย1ดวงอ้าวเร็วกลุ่มไหนจะออกมาวิ่งก่อนได้ก่อนไปทางตอบคุณครูไปทางได้เลยนะครับออกมาเลยลูกวิ่งก่อนได้ก่อนต้องเติมอะไรหายไปเติมคำที่หายไปนะมาเลยลูกสำนวนนี้คืออะไรต่อไปข้างล่างลูกข้างล่างตอบได้ไหมคบคนพาลพาไปหาผิดคบอะไรต่อใครตอบได้อีกมาเร็วเร็วช่วยกันกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มหนึ่งได้อีกไหมคบอะไรเอ่ยมันอยู่ในนี้แหละคำอยู่ในนี้เลยอยู่ในกระดานนี่แหละคบอะไรเร็วมีมาเลยลูกช่วยกันช่วยกัน

0: หัวใจนี่ต้องแบ่งครึ่งหรือเปล่าเนี่ยคนละครึ่งนะถ้าถูกนะเขียนทับไปเลยลูกถ้ามันไม่พอเขียนทับได้ไม่เป็นไรเขียนทับไปเลยโอเคไม่เป็นไรนะอ่านได้เนาะเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูสิสำนวนนี้อ่ะพร้อมกันเลยถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยทั้งสองคนสุดยอดมากคุณครูให้คนละ1ดวงประเดิมเลยเปิดชั่วโมงมาได้โบนัสหัวใจคนละ1ดวงอ่ะเก็บเลยลูกทีนี้มาดูความหมายกันคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคนพาลเป็นคนดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีถ้าคบคนไม่ดีก็จะพาเราไปทำอะไรลูกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีก็คือความผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นควรหรือไม่ควรไม่ควรแต่ถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตนี่น่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
1: คนด
0: ีบัณฑิตก็คือคนดีคนเก่งคนที่มีความรู้ใช่ไหมบัณฑิตจะพาเราไปไหนลูก
1: หาผล
0: ก็คือไปหาผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะดังนั้นสำนวนนี้ก็เป็นการสอนไกลๆว่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราคบคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยคนชั่วก็จะพาเราไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราคบคนดีคบคนเก่งเขาก็จะพาไปทำแต่สิ่งที่ดีนั่นเองก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าอยากเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็ต้องไปอยู่กับคนแบบนั้นใช่ไหมอยากเป็นคนเก่งเราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับคนเก่งอยากเป็นคนไม่ดีเราก็ไปอยู่กับคนไม่ดีแค่นั้นเองนะอันนี้อันที่หนึ่งต่อมาอันนี้ตอบได้ไหมอะไรเอ่ยเบนเล่ยกมือก่อนเลยมาเลยลูกตอบเลยตอบเลยไก่ใช่ไหมไก่งามเพราะอะไรต่อมาบรรทัดที่สองถูกไหมนะคนงามเพราะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเบนเล่ไปรับรางวัลแปลว่าอะไรใครอธิบายได้บ้างเอาเร็วเวลาเพื่อนๆ เขียนสำนวนนักเรียนต้องรีบเสิร์ชหาข้อมูลเลยนะเรามีอุปกรณ์ในมือแล้วนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรลูกไก่จะงามได้เนี่ยเพราะอะไรของไก่เพราะอะไรนะเพราะขนไก่ที่ไม่มีขนเนี่ยมันสวยไหม
1: ไม่สวย
0: เนาะคนจะงามได้ต้องเป็นยังไงลูกต้องแต่งคำว่าแต่งในที่นี้แต่งอะไรแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่แต่งอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดก็เป็นคำสอนของคนโบราณว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวคำว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแต่งจนแบบว่าโอเวอร์เกินไปไม่ใช่แบบนั้นนะต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอประมาณนั้นก็เปรียบเทียบแบบนี้นะเป็นการเปรียบเทียบอ้าวต่อไปสำนวนต่อมาชิงสุกก่อนอะไรอ้าวมิมี่มาเลยชิงสุกก่อนอะไรลูกมาเลยมาเลยตอบให้ดีนะตอบให้ดีนะชิงสุกก่อนห้ามถูกต้องไปเลยลูกแปลว่าอะไรสำนวนนี้แปลว่าอะไรนักเรียนดูสองคำนี้นะคำว่าสุกและคำว่าห้ามสุกนึกถึงกล้วยนะมะม่วงก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ที่มันสุกได้นักเรียนว่าสุกอร่อยไหมผลไม
1: ้อ
0: ร่อยแล้วถ้าไม่สุกล่ะ
1: ไม
0: ่อร่อยใช่ไหมมันถ้าเป็นกล้วยที่ไม่สุกกินได้ไหมลูกไม่ได้มันจะฝาดเลยมะม่วงที่ไม่สุกกินได้ไหมกินได้แต่ว่ามันจะเปรี้ยวใช่ไหมทีนี้คำว่าห่ามเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างสุกกับดิบแปลว่าน่ากินไหมน่ากินไหมมันจะสุกก็ไม่สุก จะดิบก็ไม่ดิบมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าเป็นมะม่วงมันก็อาจจะออกจากเปรี้ยวๆหวานๆถ้าเป็นกล้วยก็จะออกฝาดๆแล้วก็หวานๆนิดหน่อยมันก็กินไม่อร่อยใช่ไหมลูกดังนั้นมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นคำสอนว่าอย่าให้ชิงสุกก่อนหามเพราะว่าถ้ามะม่วงดิบแล้วไปสุกเลยเนี่ยมันไม่อร่อยมันต้องไปทีละขั้นตอนตามสเต็ปของมันเป็นคำสอนของเตือนสติผู้หญิงว่าเป็นไงลูกอย่าทำอะไรให้ก่อนวัยอันควรน่ะคืออย่าทำข้ามขั้นตอนประมาณนั้นเข้าใจความหมายสำนวนนี้ไหมเข้าใจนะก็เหมือนเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวอย่าชิงสุกก่อนหามก็คืออย่าเร่งรีบที่จะเป็นไงเร่งรีบที่จะมีสามีหรือมีแฟนก่อนถึงเวลาก่อนถึงวัยอันควรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความหมายนะต่อมาเมื่อกี้ได้รางวัลไปหรือยังได้แล้วต่อไปทีนี้สำนวนต่อไปช้าช้าได้จุดๆเล่มงามมาลียกก่อนมาเลยมาลีตอบว่าอะไรลูกเขียนเลยลูกเขียนดีๆนะตอบว่าอะไรเด็กๆช่วยกันตอบแล้วตอบว่าอะไรลูกช้าช้าได้อะไรนะพระลูกแก้เลยไม่เป็นไรมาลีลองเขียนใหม่เขียนไว้ข้างล่างก็ได้ได้เขียนได้ไหมคำว่าพระพอรอเรือค่อยๆใจเย็นๆไม่เป็นไรรอได้สระอาไม้โทพระลูกพระไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขเอาใหม่พอรออาพระไม่โทพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าอะไรรู้จักพระไหมลูก
1: เหมือนมีด
0: มันก็คือมีดนั่นแหละมีดพระใช่ไหมเคยเห็นพระบ้างมารีเคยเห็นพระไหมมันคือมีดเอาไว้ทำอะไรลูกถางหญ้าใช่ไหมมีดยาวๆนั่นแหละช้าช้าได้พระเล่มงามมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าค่อยๆทำอะไรค่อยๆทำไปแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นไงดีแต่ไม่ได้หมายความว่าช้าจนเสียการเสียงานแบบนั้นไม่ใช่นะค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างละเอียดรอบคอบต่อมาสำนวนนี้เข้าเมืองจุดๆต้องหลิวตาตามกิตติภพมาเลย

0: ลองอ่านดูซิเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามรู้จักหลิวตาไหมอ่ะไหนลองทำหลิวตาอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนทำหลิวตาให้เพื่อนดูก่อนโทษฐานที่เขียนคำว่าตาหลิวผิดทำยังไงตาหลิวทำยังไงลูกถูกไหมแสดงว่าต้องเป็นยังไงเวลาตาหลิวต้องหลิวตาตามต้องทำไงมันแปลว่าอะไรลูกต้องทำตามสิ่งที่เขาทำไว้อยู่แล้วถูกไหมก็เหมือนประมาณว่าเราจะไปขัดขวางเราจะไปต่อต้านอย่างเงี้ยมีแต่เกิดผลเสียถูกไหมลูกเราต้องตามน้ำไปประมาณนั้นนะขอบคุณมากกิติภพไปนั่งที่ครับเอ้ยถูกไหมเนี่ยถูกมารับรางวัลก่อนลืมไปนะอันนี้ความหมายของสำนวนก็จะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนลองมาดูว่าสำนวนที่นำเสนอมาเนี่ยเป็นยังไงลูกลักษณะของสำนวนเป็นยังไงลักษณะสำนวนเป็นยังไงเป็นคำสอนไหมสอนตรงตรงไหมไม่มีการเปรียบเทียบไหมลูกมีการเปรียบเทียบหรือไม่มี
1: ม
0: ีลองดูนะเป็นการตักเตือนแบบอ้อมๆเป็นยังไงอีกเปรียบเทียบเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆก็เหมือนเหตุการณ์ก็คือการเข้าเมืองตาหลิวใช่ไหมครับเน้นสั่งสอนไม่เน้นสั่งสอนแต่แสดงความคิดเห็นออกแนวประชดประชันแล้วก็มีการตำหนิด้วยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรมันคือสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับวันนี้เด็กๆก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นคำพังเพยบอกความหมายให้ได้ค้นคว้าความหมายของสำนวนนั้นให้ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้สำนวนแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับมาดูว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรนะวันนี้แบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คืออันแรกสำนวนที่เป็นคำพังเพยเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะมาเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับมาดูคำพังเพยลองอ่านดูซิอ่านพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเชิญเลย

0: สำนวนที่เป็นคำพังเพยง่ายๆเลยนะลักษณะก็คือเป็นการติใช่ไหมลูกนะติก็ได้ชมก็ได้ตักเตือนก็ได้หรือแสดงความคิดเห็นก็ได้นะแต่ไม่ได้มุ่งสั่งสอนโดยตรงนะไม่ได้มุ่งสั่งสอนแต่มันเป็นการเตือนสติเตือนให้ทำเตือนให้ระแวดระวังประมาณนั้นนะแต่บางสำนวนเนี่ยมีคนก็กล่าวไว้หลายแบบว่าเอ๊ะสำนวนนี้เป็นได้ทั้งสุภาษิตเป็นได้ทั้งคำพังเพยบางอย่างมันก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ขาดได้นะเราก็ไม่ต้องไปมุ่งตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมุ่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเขาว่าเอ๊ะสำนวนนี้สุภาษิตนี้หรือคำพังเพยนี้ต้องการจะสอนอะไรแก่เราหรือเขาเตือนสติในด้านใดนะทีนี้เด็กๆมาลองดูต่อไปว่าเนี่ยตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพยลองอ่านดูซิอันแรกอ่านพร้อมกัน
1: ได้งามเพราะคุณคุณงามเพราะแต่ง
0: บอกไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรการที่เราจะเป็นไงลูกดูดีต้องรู้จักทำไมแต่งตัวหรือดูแลตัวเองให้ดีลองดูซิว่ามันเป็นการเป็นไงชื่นชมแสดงความคิดเห็นตำหนิติเตียนหรือว่าตักเตือนลองดูซิไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนักเรียนคิดว่ามันเป็นแบบไหนเพื่ออะไรลูกชื่นชมใช่ไหมชมว่าคนจะสวยจะงามได้ต้องเป็นไงต้องรู้จักแต่งตัวไปดูต่อดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เป็นไงลูกเข้าใจไหมความหมายนี้สำนวนนี้เข้าใจว่ายังไงไหนใครจะอธิบายให้คุณครูให้หัวใจหนึ่งดวงลองเปิดดูซิเปิดเลยลูกมี iPad อยู่ในมือแล้วให้เกิดประโยชน์มีมี่หาเจอแล้วใช่ไหมลูกสำนวนนี้คืออะไรลองอธิบายความหมายสินักเรียนเปิด iPad เลยนะเปิดเลยมีมี่ไม่ได้ยกใช่ไหมนัทรดายกมือตอบเลย
2: รู้จักพิจารณาการเลือกคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอความประพฤติของมารดา
0: ค่ะก็คือเป็นการเตือนผู้ชายว่าการที่เราจะเลือกคู่ครองใช่ไหมลูกนะให้ดูที่ใครด้วยให้ดูที่ใครแม่นะคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อถือว่าลูกสาวจะมีกิริยามารยาทหรือลักษณะอะไรแบบนี้ดีหรือไม่ดีต้องดูที่แม่ด้วยถ้าแม่เป็นยังไงลูกก็คงจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมมันก็เป็นคำเตือนของคนโบราณนะครับดังนั้นคำพังเพยนี้ก็เป็นการตักเตือนนะต่อมากินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นยังไงแปลว่าอะไรกินบนเรือนขี้บนหลังคาหาเจอไม่เอ่ยไหนกลุ่มไหนเจอแล้วกินบนเรือนขี้บนหลังคาตอนนี้ปลายทางได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมลูกนัทรดาเก่งมากเมื่อกี้ได้หัวใจหนึ่งดวงเดี๋ยวออกมารับพร้อมกันเลยนะแปลว่าอะไรลูกสำนวนนี
2: ้อกตัญญูหรือเนรคุณค่ะ
0: อกตัญญูหรือว่าเนรคุณก็เป็นการเปรียบเปรยว่ากินอยู่คือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนี่แหละทั้งกินทั้งนอนทั้งอะไรต่างๆแต่ไปขี้ที่ไหนขี้บนหลังคาดีหรือไม่ดีแบบนั้นอ่ะไม่ดีไม่เหมาะใช่ไหมมันก็เป็นการตำหนิใช่ไหมลูกเนาะเป็นการตำหนิคนที่เนรคุณมารับเลยหัวใจสองดวงต่อมาทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนช่วยกันเลยเจอแล้วเหรอเบลเล่เจอแล้วเบลเล่ยกมือ

0: ก่อนอ่ะแปลว่าอะไรลูก
1: ดูเหมือนเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับ
0: เป็นคนละเอียดรอบคอบลักษณะใช่ไหมเหมือนเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่จริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะอีกความหมายหนึ่งก็เปรียบได้ว่าประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดหรือเป็นไงไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดประมาณนั้นนะก็เป็นความหมายแบบนี้อันนี้ก็เป็นการติหรือตำหนินั่นเองนะครับต่อมารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาใครจะตอบอ้าวเร็วหาเจอไหมเอ่ยมารับรางวัลก่อนเลยเบลเล่เจอไหมลูกไปทางเจอหรือยังต้นทางเจอแล้วกลุ่มที่4อีกแล้วแปลว่าอะไร
2: ฝ่ายดีจะสบายฝ่ายชั่วจะลำบากค
0: ่
2: ะ
0: รักดีก็แปลว่าฝ่ายดีใช่ไหมลูกถ้าเกิดเราทำดีฝ่ายดีเนี่ยจะสบายหรือลำบากสบายแต่ถ้าไฟไม่ดีไฟชั่วก็จะลำบากนั่นเองเด็กๆลองดูสิระหว่างจั่วกับเสาอันไหนหนักกว่ากันรู้จักไหมเปรียบเทียบง่ายเสาบ้านหนักไหมลูกถ้าเราไม่รักดีแล้วก็จะทำงานหนักแล้วก็จะลำบากก็เหมือนกับการแบกเสานั่นเองนะเชิญเลยครับรับรางวัลอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเนาะทีนี้กิจกรรมต่อมาถึงเวลาแล้วทีนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะตอนนี้ทุกคนฟังกติกาก่อนนะลูกอันนี้มีชื่อว่าอะไรกิจกรรมอะไร
3: ก
0: ิ
3: จกรรม
0: มาตอนนี้คุณครูมีจิ๊กซอมาให้กลุ่มละ2จิ๊กซอ2อันนะ2ชุดแต่คุณครูรวมกันมาหมดแล้วฟังก่อนนะกลุ่มไหนที่ยังไม่เอามือจับหัวลายเอวตอนนี้ให้เคลียร์พื้นที่ตรงกลางแบบเงียบๆไม่มีเสียงไม่มีเสียงหนังสือเอาไว้สืบค้นข้อมูลได้นะลูกนะแต่ว่าพยายามอย่าให้มันบังมากเราจะเอาจิ๊กซอว์ไปต่อไว้ตรงกลางเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังตอนนี้พร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังคุณครูปลายทางช่วยเตรียมจิ๊กซอให้เด็กๆด้วยนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะได้นำมาต่อเรียงกันให้เป็นรูปภาพที่เป็นสำนวนที่เป็นคำพังเพยเนาะแล้วก็ให้หาความหมายอันดับแรกเลยนักเรียนต่อจิ๊กซอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องบอกให้ได้ว่าจิ๊กซอนั้นน่ะเป็นรูปภาพที่บอกถึงสำนวนอะไรต้องบอกชื่อสำนวนนั้นให้ได้2สำนวนเข้าใจไหมลูกพอบอกชื่อสำนวนได้แล้วนักเรียนใช้หนังสือที่มีแล้วก็อุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยในการสืบค้นข้อมูลว่าสำนวนนั้นแปลว่าอะไรแล้วก็รับกระดาษที่คุณครูเขียนชื่อสำนวนแล้วก็เขียนความหมายให้คุณครูโอเคไหมลูกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าถูกต้องรับรางวัลถ้าไม่ถูกไม่ได้รางวัลโอเคไหมเดี๋ยวแข่งกันนะทั้งต้นทางและปลายทางว่าใครจะสำเร็จก่อนกันวันนี้เราจะแข่งกับเพื่อนๆปลายทางโอเคไหมลูกถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วิ่งออกมากดกระดิ่งหน้าห้องเรียนโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วมารับอุปกรณ์ได้เลยครับตัวแทนมา1คน

0: าล่ะตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มก็สามารถที่จะต่อจิ๊กซอว์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมไหนกลุ่มไหนต่อไม่ได้มีไหมลูกไม่มีนะแล้วหาความหมายได้ไหมหาได้กลุ่มที่1เรียบร้อยดีหรือเปล่าได้กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3ต่อได้แล้วได้ความหมายได้สำนวนไหมไม่ได้กลุ่มที่4ได้กลุ่มที่5ได้อ่ะทีนี้ขอเชิญเด็กๆทุกกลุ่มตัวแทนก็ได้ลูกนะออกมานำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนปลายทางได้ฟังด้วยอ่ะออกมาทุกกลุ่มเลยนะกลุ่มที่3ด้วยนะออกมาหมดเลยนะครับเอาเชิญเลยลูกเอาคนที่ยังไม่เคยออกก็ได้ออกมาพูดเฉยๆเพราะว่าเราสืบค้นกันมาแล้วนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาพหน้าจอให้ดูทีละสำนวนแล้วก็บอกว่าของใช่ของตัวเองไหมใช่ของเราไหมกลุ่มที่1มาเลยลูกใครก็ได้มาต่อมาสำนวนแรกอันนี้ไหนใครได้อันนี้บ้างนักเรียนดูที่หน้าจอนะของใครเอ่ยของกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่4ใช่ไหมบอกเพื่อนสิว่ามันคือสำนวนอะไร
1: มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำค
0: ่ะบอกความหมายด้วยลูก
1: ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะขัดขวางค่ะ

0: แต่ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะหรือว่าขัดขวางนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้ของใครกลุ่มที่1ใช่ไหมอ่ะกลุ่มที่1เชิญ
1: กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ค่ะ
0: ถูกต้องแปลว่าอะไรลูกหมายถึงอะไร
1: ไม่ได้ทำอะค่ะ
0: อ๋อหนูไม่ได้หาความหมายใช่ไหมจริงๆแล้วคำสั่งคืออะไรนะหาสำนวนแล้วก็บอกความหมายอ่ะไม่เป็นไรความหมายอันนี้คือลักษณะของการทำงานที่ไม่รอบคอบนึกถึงแต่ทางได้มากกว่าทางเสียเมื่อได้อีกอย่างก็เสียอีกอย่างเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีนั่นเองก็เหมือนกับเวลาเราเอาถั่วกับงาไปคั่วรวมกันใช่ไหมเวลาเอาถั่วกับงาไปคั่วรวมกันอะไรสุกก่อนกันอันไหนใหญ่กว่ากันระหว่างถั่วกับงา
2: ถั่ว
0: ใหญ่กว่าใช่ไหมกว่าถั่วมันใหญ่กว่ามันก็สุกยากในขณะที่งามันเม็ดเล็กๆนิดเดียวมันสุกง่ายนะทำไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้คิดแบบว่าไม่รอบคอบแบบนี้มันก็จะเสียอ่ะต่อไปสำนวนนี้ของใครของกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่หนึ่งได้ว่าอะไรสำนวนนี
1: ้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค
0: ่
1: ะ
0: ได้ความหมายไหมลูกไม่ได้จริงๆแล้วสำนวนนี้เรียนหรือยังเรียนแล้วไหนใครอธิบายได้บ้างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเบนเล่มาช่วยเพื่อนเลยออกมาเลยลูกเบนเล่มันแปลว่าอะไรเอ่ยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตรงนั้นก็ได้
1: การลงทุนลงแรงมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ
0: ์การลงทุนลงแรงมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ์มันก็เหมือนกับการที่เราทำอะไรตำน้ำพริกใช่ไหมลูกแล้วไปเทลงแม่น้ำนะเพราะแม่น้ำมันกว้างใหญ่มากมันก็จะไม่ได้นะอันนี้คือความหมายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกลงทุนไปมากมันก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มทุนนั่นเองต่อไปสำนวนต่อมาของใครกลุ่มที่5เชิญ
3: ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงการรู้จักแต่งตัวให้ดูดีต้องรู้จักปรุงแต่งค
0: ่
3: ะ
0: ต้องรู้จักปรุงแต่งถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายนะแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูสวยงามต่อมาอันนี้ของใครกลุ่มที่2เชิญเลยกลุ่มที่2
4: น้ำท่วมทุ่งผักบุ้ง
0: หลงเหลง
4: หลงเหลง
0: แปลว่าอะไรลูก
4: หมายถึงพูดมากแต่ไม่ค่อยได้เนื้อหาสาระค่ะ
0: เก่งมากพูดมากแต่สิ่งที่พูดไม่มีเนื้อหาสาระใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวนะอันนี้ของใครเอ่ยเชิญกลุ่มที่5
5: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันค่ะ
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็รู้ตื้นลึกหนาบางของซึ่งกันและกันรู้นิสัยใจคอกันนะคือแบบไม่แพ้กันเลยไม่มีใครยอมใครอันนี้ของใครกลุ่มที่4เชิญเลย
6: ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายถึงสอนเด็กง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะ
0: ถูกไหมลูกถูกต้องไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็คือไม้อ่อนเนี่ยก็เปรียบกับการสอนเด็กเนาะก็เหมือนพวกเราเนี่ยเด็กๆจะสอนง่ายในขณะที่ไม้แก่ก็เปรียบได้กับผู้ใหญ่ก็จะสอนยากอันนี้ก็เป็นการตำหนินั่นเองนะต่อไปสำนวนนี้ของใครกลุ่มไหนกลุ่มที่3ได้ไหมสำนวนนี้คืออะไร
7: ยังไม่ได้ครับ
0: ยังไม่ได้เพราะอะไรถึงยังไม่ได
7: ้เพื่อนไม่ช่วยกันครับ
0: อ๋อเพื่อนไม่ช่วยกันแล้วหนูวางแผนไหมลูก
7: ไม่ครับ
0: ตอนที่ทำไมกลุ่มอื่นเขาทำได้แสดงว่าไม่ได้มีการวางแผนใช่ไหมในการทำมัวแต่เกี่ยงการครูมองไปเนี่ยไม่ทำเลยดูความหมายยุ่งเหมือนยุงตีกันเห็นไหมตอนแรกก็เซิร์ชแล้วแต่ทำไมไม่ตอบอ่ะลูกไม่ได้รู้ไหมความหมายนี้แปลว่าอะไรยุ่งเหมือนยุงตีกันลองเปรียบดูสิยุงมันเป็นยังไงยุงมันมีลักษณะยังไงมีขามีปีกมีอะไรเป็นเหมือนแบบว่ายุ่งใช่ไหมเวลายุงตีกันมันก็เหมือนกับแบบมันวุ่นวายเนาะยุ่งเหยิงประมาณนั้นนะความหมายก็ยุ่งเหยิงสับสนปนเปกันอ่ะต่อมาสำนวนนี้ของใครกลุ่มที่3อีกแล้วได้ไหมสำนวนนี
8: ้ไม่ครับ
0: ลองดูซิลองอธิบายภาพซิลูกว่ามันมีภาพอะไรบ้างในนั้น
8: มีช้างแล้วก็มีเด็กขี่บนช้างครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
8: มีเด็กกำลังชี้อยู่ครับ
0: ชี้ที่ไหน
8: ชี้ช้างครับ
0: ลองดูดีๆชี้ที่ไหนลูกช้างเขาทำอะไรอยู
8: ่กินอ้อยครับ
0: กินอ้อยลองดูซิสำนวน

0: อนนี้มันจะคืออะไรอ่ะมาตอบเลยถ้าตอบได้ออกมาเลยกลุ่มที่3ได้ไหมกลุ่มที่3ออกมาเมื่อกี้ใครตอบมาเลยออกมาลูกออกมาไม่ต้องเขินนะออกมาเลยเดินออกมาเลยตอบเลยคืออะไรช่วยกันเร็ว
1: อ้อยเข้าปากช้างค่ะ
0: ถูกต้องอ้อยเข้าปากช้างลองบอกความหมายสิได้ไหมมันแปลว่าอะไรอ้อยเข้าปากช้างใครได้บ้างใครได้ความหมายนี้บ้างเร็วๆช่วยเพื่อนๆหน่อยมีไหมลูกอ้อยเข้าปากช้างมันคืออะไรอ้อยเข้าปากช้างเข้าปากไปแล้วมันจะเอาออกมาได้ไหมได้หรือไม่ได้คิดว่าช้างจะคายไหมไม่คายในใครหาเจอแล้วอ้อยเข้าปากช้างปลายทางได้หรือยังปลายทางน่าจะได้แล้วนะคืออะไรลูกอ้อยเข้าปากช้างคนไหนได้แล้วยกมือเลยของขวัญของขวัญมาเลยลูกออกมาตอบเลยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยถือมา
1: สิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่มีทางคืนค่ะ
0: เก่งมากสุดยอดอ้อยเข้าปากช้างก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคืนกลับมาเนาะก็เปรียบกับช้างกับอ้อยนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของสำนวนที่เป็นคำพังเพยทั้งหมดเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มที่ได้รางวัลก็จะมี1 2 4และ5เอาเชิญรับหัวใจแล้วก็กลับไปนั่งที่นะครับต่อไปนะคะสำนวนสุดท้ายแล้วอันนี้ของใครลูกกลุ่มไหนกลุ่มที่2ได้ว่าอย่างไร
1: ลำไม่ดีโทษปี่โทษกองหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดกับโทษคนอื่นค่ะ
0: เก่งมากหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดเนี่ยต้องโทษใครไว้ก่อนอันดับแรกจริงๆต้องโทษใครลูกตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกองตัวเองรำไม่สวยก็ไปโทษอะไรโทษเครื่องดนตรีโทษอะไรไปเรื่อยเนาะก็เหมือนกับคนที่ทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแต่กลับไปโทษผู้อื่นนั่นเองนะตอนนี้ครบทุกสำนวนแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดมากๆรับรางวัลแล้วก็กลับไปนั่งประจำที่นะรับรางวัลแล้วก็ไปนั่งประจำที่ได้เลยทีนี้มาถึงช่วงของฝากจากครูเนื่องจากเวลาเราใกล้จะหมดแล้วทีนี้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีตอนนี้ทุกคนมองมาที่หน้ากระดานทั้งต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้ากระดานนะของฝากวันนี้คือใบงานที่7เรื่องคำพังเพยเปิดดูซิหน้าไหนใบงานที่7เรื่องคำพังเพยอยู่หน้าไหนลูก152เปิดมาเลยหน้าตาของใบงานนะครับเด็กๆก็เปิดเหมือนกันนะคุณครูปลายทางช่วยดูแลด้วยนะครับในใบงานที่7เนี่ยคำชี้แจงก็คือให้จับคู่คำพังเพยกับความหมายและนำตัวอักษรหน้าความหมายไปเติมลงในช่องว่างหน้าคำพังเพยที่กำหนดยกตัวอย่างข้อ1มือไม่พายเอาเท้าราน้ำนักเรียนดูอ่านแล้วเนี่ยก็ไปดูที่ช่องความหมายว่าสำนวนนี้มันแปลว่าอะไรเอาแค่ตัวอักษรมาเติมทำได้ไหมทำได้นะถ้าทำได้ฝากไว้เป็นการบ้านนักเรียนไปดูสืบค้นให้ดีไม่ต้องเดานะลูกนะต้องใช้วิธีการสืบค้นห้ามเดาเด็ดขาดนะเรามีเครื่องมืออยู่ในมือมีอุปกรณ์อยู่ในมือก็สืบค้นได้เนาะหรือถ้าไม่มีไปที่ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับสำนวนไทยเยอะแยะมากมายหรือพจนานุกรมก็มีนะครับสืบค้นแล้วก็นำมาตอบให้คุณครูทั้งหมด10ข้อนะส่งในชั่วโมงต่อไปแล้วเราจะกลับมาพบกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะในการสรุปบทเรียนวันนี้คุณครูจะถามนะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างปลายทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นยังไงลูกที่มีชื่อว่าอะไรคำอะไรนะตอบให้เสียงดังฟังชัดด้วยเรียนเกี่ยวกับคำพังเพยคำพังเพยเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นยังไงลองดูซิคำพังเพยต้องเป็นยังไงลูกคำพังเพยอะไรนะเป็นเกือบเป็นสุภาษิตแล้วเป็นยังไงต่อคำพังเพยเป็นยังไง มุ่งสอนหรือไม่มุ่งสอนไม่มุ่งสอนแล้วเป็นยังไงต่อติชมแล้วยังไงต่อตักเตือนใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรแสดงความคิดเห็นถ้าเจอสำนวนที่มีลักษณะแบบนี้ให้อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นคำพังเพยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสุภาษิตเนี่ยเขาจะมุ่งสั่งสอนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือมโนทัศน์สำคัญก็คือลักษณะของคำพังเพยแล้วก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลว่าคำพังเพยนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ขอฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับในเรื่องของการรู้ความหมายแล้วลองนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะเพราะว่าสำนวนไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสอนอย่างน้อยๆเอาไปใช้เตือนสติตัวเองได้ก็ยังดีนะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับสำนวนไทยใจชื่นชมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะแต่ว่าให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยดาวน์โหลดบัตรคำแล้วก็ใบงานที่3เรื่องสุภาษิตคำพังเพยรวมทั้งใบงานใบความรู้ที่3ขออภัยนะครับเรื่องสุภาษิตคำพังเพยแล้วก็ใบงานที่8เรื่องสุภาษิตไทยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมแล้วก็เป็นชั่วโมงที่3นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนราหุลแปลว่าบ่วง
1: ว้าวน่ารักจังเลย
2: น่ารักเหรอเอาไปเลี้ยงไหมล่ะ
1: ได้เหรอ
3: ว่าไงต้นกล้าอยากจะเลี้ยงแมวเหรอ
1: ใช่เลยครับหลวงอาต้นกล้าขอตัวนี้แล้วกัน
3: เอานะเอาไปได้แต่ต้องดูแลมันดีๆ ด้วยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตแล้วก็หากินเองไม่ได้ด้วยถ้าต้นกล้าตั้งใจจะเลี้ยงมันดูแลมันให้ดีๆก็เอาไปเลยหลวงอาอนุโมทนาด้วยนะ
1: เจ้าแมวเหงาเดี๋ยวต้นกล้าหาอาหารให้นะ
4: ชิว
1: นี่ก็โคตรเต็มเลยกลิ่นก็รุนแรงเหลือเกินต้นกล้าจะไม่ไหวแล้วนะ
3: ว่าไงต้นกล้าหน้าตาดูเหมือนไม่ได้นอนเลย
1: ก็ไม่ได้นอนนะสิครับ
2: เอ้าทำไมล่ะ
1: โอ้ยก็เหมียวเหงาเนี่ยไงร้องเรียกกินนมทุก2ชั่วโมงไหนจะอึไหนจะฉี่ไหนจะทำลายข้าวของอีกเป็นภาระที่เหนื่อยอะไรอย่างนี้เนี่ย
3: บ่วงขนาดใหญ่เลยนั่นน่ะ
2: ไม่เห็นมีอะไรรัดต้นกล้าเลยนี่ฮะ
3: บ่วงความรับผิดชอบที่รัดต้นกล้าไว้ยังไงล่ะบ่วงที่ทำให้เรายึดติด

0: กับโลกใบนี
1: ้บ่วงไม่ดีเหรอฮะ
2: รถถังต้องถามว่าเอาบ่วงออกยังไงต้นกล้าน่ะอยากเอาบ่วงเหมียวเหงานี่ออกไปซะทีจะไม่ไหวแล้ว

0: ันนะเจ้าว่าใกล้หรือยัง
1: ใกล้มากแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ข้าทั้งกังวลทั้งดีใจปนเปกันไปหมดเลย
1: ทรงวางพระทัยพระเจ้าค่ะหมอหลวงถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพระนางยโสธราต้องปลอดภัยแน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: นั่นสินะจริงด้วยแต่ยังไงข้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีจะว่าข้าจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวกัน
1: หนหลวงทำนายว่าจะเป็นพระโอรสพระเจ้าค่ะทรงอยากได้พระโอรสหรือพระธิดาล่ะพระเจ้าค่ะ
0: จะลูกสาวหรือว่าลูกชายก็ล้วนเป็นลูกของข้าข้าย่อมต้องรักต้องห่วงต้องดูแลทั้งนั้นแหละ
2: ถวายบังคมเพคะพระโอรสประสูติแล้วเพคะ
0: พระโอรสเหรอลูกชายนะสิข้าได้ลูกชายละฉันนะ
1: แหมทรงใจร้อนสมเป็นพระบิดามือใหม่โดยแท้
0: ลูกน้อยของพ่อช่างน่าเกลียดน่าชังนะขอบใจยโสธราที่มอบชีวิตน้อยๆที่มีค่านี้ให้กับข้า
2: เพคะ
0: ก่อนเกิดพ่อเป็นห่วงเจ้าแม้แต่ตอนนี้ที่เจ้าเกิดมาพ่อยิ่งเป็นห่วงเจ้ากว่าเดิมชีวิตน้อยๆของเจ้าก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยหรือ
2: สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งใดเพคะ
0: ความชราการเจ็บป่วยความตายล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเผชิญไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไม่อาจหลีกพ้นหนทางแห่งสมณะอาจจะเป็นหนทางเดียวของคำตอบพ่อรู้สึกเป็นห่วงเจ้าและชีวิตในภายภาคหน้าของเจ้าเหลือเกินราหุละเจ้าคือบ่วงคือภาระของพ่อที่ไม่อาจสลัดพ้นนับจากนี้ไปลูกพ่อเจ้าคือราหุลพระกุมารราหุลแห่งกรุงกบิลพัสดุ
2: ์ราหุลเหรอเพคะ
0: ใช่น้องหญิงนี่คือราหุลโอรสแห่งเรา
1: พระกุมารราหุลทรงพระเจริญ
3: ต้นกล้าไม่มีลูกมีแต่แมวชื่อเหมียวเหงาเป็นบ่วงที่ทำให้ห่วงใช่ไหมครับ
4: ก็ใช่มันเป็นการเปรียบเปรยนะต้นกล้าการมีบ่วงคือการยึดติดกับบางสิ่ง
5: อ๋อรถถังรู้แล้วต้นกล้ายึดติดกับเทรนด์แฟชั่นอยากเป็นทาสแมวแล้วเอาลงโซเชียล
3: ก็มันเท่นี่รถถังใครเป็นทาสแมวอะนะได้ไลค์ตลอดเลยอะสุดยอดแบ๊วแต่ว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะเดี๋ยวป้อนนมเดี๋ยวเช็ดอึเก็บอึโอ้ยสารพัดเลยจะทิ้งไปไหนหรือมาเล่นกับรถถังก็ยาก
4: นั่นก็เพราะห่วงมันก็เลยเป็นห่วงยังไงล่ะ
3: ถ้าไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปโพสโชว์ล่ะหลวงอา
5: ก็โพสสิรถถังยังไม่โพสเลย
3: ไม่เหมือนกันไม่มีใครเข้าใจหัวอกต้นกล้าหรอก
4: เข้าใจสิแต่หลวงอาเนี่ยอยากให้ต้นกล้าทบทวนว่าตอนได้ยอดไลค์มีความสุขจริงๆหรือเปล่า
3: ก็มีสุขบ้างทุกบ้างปนๆกันไปครับ
4: ทำไมล่ะ
3: คือพอได้ร้อยอ่ะก็อยากได้พันอยากได้หมื่นไลค์คืออยากได้ไปเรื่อยๆนะสิฮะหลวงอาเฮ้ย

0: หนื่อยจะคิดเหนื่อยจะโพส
1: ว่าแล้วเชียวกินข้าวไปถ่ายคลิปไปกินไม่อร่อยแน
0: ่ๆก็นั่นแหละ
2: มาคิดดูอีกทีมันก็เป็นบ่วงจริงๆต้นกล้าว่าจะเลิกละจะได้ไม่เหนื่อยอ่ะ
3: ก็ลองเลิกโพสต์ดูแต่ชีวิตที่ตัดสินใจดูแลแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะ
0: รู้ครับ
2: ลูกถังอยากมีบ่วงดูสักหน่อยไหมอ่ะต้นกล้าจะได้พักอ่ะ
1: ไม่อ่ะแค่ทำงานที่หลวงลุงหลวงอาบอกก็พอที่เหลือก็วิ่งเล่นสบายใจ
0: ครับน้ำใจน่ะรถถังรู้จักหรือเปล่าน้ำใจอ่ะฮะอุ้ยเอ้ยครับร้องอีกแล้วเหมียวเหงาเอ้ย
3: ปะลิโพธคือเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ใจพวักพวนเป็นห่วงกังวล

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมใช่ไหนกลับบ้านไปใครไปกดเครื่องคิดเลขบ้างเอ่ยไหนใครกลับไปกดเครื่องคิดเลขบ้างเอ่ยนักเรียนกลับไปกดเครื่องคิดเลขมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดที่คุณครูสอนไปนะคะการกดเครื่องคิดเลขอยากให้นักเรียนใช้ปุ่มจดจำการคำนวณได้กลับไปทำไหมกลับไปทำใช่ไหมคะเดี๋ยวไว้คุณครูนะคะจะมาตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะ
1: จูบันหาตัวกุฏานาคุณ
2: สำหรับวันนี้นะคะเราขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาโดยโจทย์ปัญหาสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนในชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเรายังจะอยู่ในเรื่องเดิมแต่เป็นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะสำหรับโจทย์ปัญหาสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนจะทำอย่างไร

0: ยังจำได้ไหม
1: อ่านทำความเข้าใจก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาคุณครูแพลวให้นักเรียนอ่านเนี่ยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะขอให้อ่านไปอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคูณพร้อมทั้งหาคำตอบ

0: จทย์ของคุณแพลวอาจจะยาวขึ้นสักเล็กน้อยแต่ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทราบอะไรนะสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกสำหรับข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยโจทย์ถามว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่ไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตอนนี้เรายังแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามีคนไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะโดยรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยค่าอาหารรวมกันอยู่ที่180บาทซึ่งทั้ง4คนนี้จ่ายเงินรวมกันด้วยธนบัตรใบละอะไรนะใบละ500บาทจำนวน1ฉบับอ่ะจากสิ่งที่นักเรียนทราบโจทย์ต้องการหาว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่อันดับแรกก่อนมีคนไปรับอาหารร่วมกันทั้งหมดกี่คนคะ
1: 4
0: คนมีใครบ้างเอ่ย
1: ม
0: ีฟ้าฝนรุ้งและหมอกดังนั้น4คนนี้ไปรับประทานอาหารด้วยกันถูกต้องไหมโดยค่าอาหารรวมกันอยู่ที่180บาทอ่ะคราวนี้มาดูทีละคำถามคำถามแรกทั้ง4คนจ่ายค่าอาหารไปเท่าไหร่ทั้ง4คนจ่ายค่าอาหารไปทั้งหมดกี่บาทค่าอาหารเขากี่บาทเองค่าอาหารแค่180บาทนี่ไงค่าอาหารรวมอยู่ที่180บาทอ่ะคราวนี้มาดูต่อแล้วจะหาจำนวนเงินทอนที่เราต้องการทราบเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาได้อย่างไร
1: ลบ
0: นำอะไรมาลบกันเอ่ย
1: 500
0: บางคนบอกนำ500ลบด้วย180ซึ่ง500ลบด้วย180ถ้าคุณครูแพลวขอเป็นข้อความก่อนนักเรียนจะตอบว่าอะไรเอ่ย500คือจำนวนอะไรจำนวนเงินที่เขาจ่ายไปถูกต้องไหมคะ180คืออะไรเอ่ย
1: ค
0: ือค่าอาหารดังนั้นจะต้องนำอะไรคะนำ500ที่เป็นจำนวนเงินที่จ่ายลบด้วยค่าอาหารดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นข้อความเราจะได้ว่านำจำนวนเงินที่จ่ายลบด้วยค่าอาหารถูกต้องไหมอ่ะคราวนี้ขอเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนสามารถตอบได้แล้วอย่างแน่นอนไหนขอประโยคสัญลักษณ์ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คิดว่าได้อะไรจะได้เป็น500ลบด้วย180เท่ากับจำนวนใดอ้าวไหนหาให้หน่อยค่ะ500ลบด้วย180เหลือเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะ320ซึ่ง320หมายถึงอะไรจากโจทย์เราหมายถึงจำนวนเงินทอนถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาตอบเราจะต้องตอบแบบทวนคำถามว่าจะได้รับเงินทอน320บาทได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะแต่โจทย์ข้อนี้จะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนยังเป็นแค่โจทย์การลบธรรมดาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายเพียง1เครื่องหมายเป็นการทบทวนอ่ะคราวนี้ขอโจทย์ที่2มีความยากขึ้นเล็กน้อยอ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ที่2พร้อมกันขอให้อ่านไปอย่างพร้อมเพียงทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: อ่ะจากโจทย์ข้อนี้คล้ายกับโจทย์เมื่อกี้ไหมมีความคล้ายแต่ยังไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปตรงไหนนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนลองคิดสิคะตรงไหนที่เปลี่ยนไปทั้ง4คนสั่งข้าวราดกะเพราไก่เหมือนกันโดยในเมนูเขียนไว้ราคาจานละเท่าไหร่คะ35ในเมนูเขียนไว้35บาทนะคราวนี้นักเรียนมาดูพร้อมกันว่าจากข้อนี้ที่เปลี่ยนไปยังถามเหมือนเดิมไหมโจทย์ถามเหมือนเดิมไหมโจทย์ถามเหมือนเดิมซึ่งโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: จะ
0: ได้รับเงินทอนเท่าไรนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเหมือนเดิมแต่โจทย์บอกแตกต่างจากเดิมและแต่คุณครูไปถามก่อนมีคนไปรับประทานอาหารร่วมกันกี่คนเหมือนเดิม
1: 4
0: คนมีใครบ้างนะ
1: ฟ้า
0: ฝนรุ้งและหมอก4คนเหมือนเดิมเลยแต่ความต่างจากข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เขาบอกราคารวมทั้งหมดมาเลยว่า180บาทแต่ข้อนี้มาดูพร้อมกันเขาบอกว่าอันดับแรกก่อนทั้ง4คนเนี่ยไปรับประทานอาหารโดยสั่งข้าวราดกะเพราไก่เหมือนกันเลยซึ่งในเมนูเขียนราคาไว้อยู่ที่จานละ35บาทแต่เมื่อเวลาจ่ายเงินเขายังจ่ายเงินแบบไหนคะจ่ายเงินรวมกันโดยใช้ธนบัตรใบละ500บาท1ฉบับดังนั้นนี่คือส่วนที่2ที่โจทย์บอกมาอ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันก่อนคุณครูเพลอยากหาหน่อยว่าค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยค่าอาหารของทั้ง4คนเนี่ยกี่บาทหาอย่างไรก่อน4คูณกับ35 4มาจากไหน
1: จำนวน
0: คนถูกต้องไหมคะแล้ว35ล่ะราคาของข้าวที่เขาสั่งเหมือนกันถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราอยากหาราคาอาหารทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้จากข้อความที่ครูแพลวขีดให้ตรงเส้นสีแดงนี้ว่าทั้ง4คนสั่งข้าวราดกะเพราไก่เหมือนกันโดยในเมนูเนี่ยเขียนไว้ราคาจานละ35บาทถูกต้องไหมคะคราวนี้เวลาหานักเรียนก็ต้องนำค่าอาหารของทั้ง4คนเนี่ยมารวมกันซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วสามารถเขียนในรูปของการคูณได้เป็น4คูณกับ35ได้ไหมเอ่ยเราทราบแล้วนะว่าค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยหาได้จากการนำ4คูณกับ35คำถามต่อมาอยากหาจำนวนเงินทอนถ้าอยากหาจำนวนเงินทอนหาได้อย่างไรหาจำนวนเงินทอนต้องทำไงกันคะลบกันนำอะไรมาลบกันล่ะนำ500ที่เป็นจำนวนเงินที่เขาจ่ายถูกต้องไหมคะ500ลบกับค่าอาหารทั้งหมดเมื่อกี้ค่าอาหารทั้งหมดหาอย่างไรนะ4คูณกับ35ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าขอเป็นข้อความก่อนเราก็จะได้เหมือนเดิมเลยคือการนำจำนวนเงินนะคะลบด้วยค่าอาหารทั้งหมดแต่ถ้าเขียนเป็นตัวเลขหรือเขียนเป็นจำนวนโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขาจ่ายเงินไปกี่บาทนะคะเมื่อกี้เขาจ่ายเงินไปกี่บาท500ดังนั้นเราจะได้มาก่อนเป็น500ลบด้วยค่าอาหารทั้งหมดจำได้ไหมค่าอาหารทั้งหมดหาได้อย่างไรเมื่อกี้4คูณกับ35ซึ่ง4คูณกับ35เราต้องคิดมาก่อนดังนั้นครูแพรบอกเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์ถ้าข้อความไหนหรือจำนวนไหนที่เราคิดก่อนเราจะใส่วงเล็บเพื่อจะได้ทำตามลำดับขั้นตอนในการบวกลบคูณหารละคนได้ไหมคะดังนั้นตรงนี้คุณครูแพรจึงเขียนลบด้วยเสร็จแล้วใส่วงเล็บเลยคือ4คูณ35เท่ากับเท่าไหร่ไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกัน1รอบค่ะ

เราจะได้มาเป็น500ลบด้วยในวงเล็บ4คูณ35เท่ากับจำนวนใด500คือจำนวนเงินที่ต้องที่เขาจ่ายไปถูกต้องไหมคะส่วน4คูณ35คือราคาอาหารหรือค่าอาหารทั้งหมดที่เขาจ่ายรวมกันอ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนในการเขียนแสดงคำตอบคุณครูแพลบอกว่าคุณครูแพลอนุญาตให้นักเรียนเขียนวิธีทำโดยใช้เป็นแนวนอนอ่ะยังจำได้ไหมการเขียนแสดงคำแบบแนวนอนยังจำได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้อ่ะถ้าได้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอันดับแรกนะคะเรามาเขียนเริ่มที่บรรทัดวิธีทำนำประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดมาเขียนก่อนซึ่งก็จะได้เป็น500ลบด้วยในวงเล็บ4คูณ35ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้การหานักเรียนวิเคราะห์สิคะจากประโยคสัญลักษณ์ของเราเราจะคำนวณอะไรเป็นลำดับที่1คำนวณอะไรเป็นลำดับที่2คะในว

0: งเล็บเป็นอันดับที่1แล้วต่อไปล่ะคะลบเป็นอันดับที่2ดังนั้นเราจะคำวงเล็บก่อนเป็นอันดับที่1ซึ่งในวงเล็บคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณอ่ะคุณครูแพรบอกเวลาเขียนวิธีทำแบบแนวนอนอ่ะทุกคนตั้งใจฟังเผื่อนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วนะคะเวลาเขียนวิธีทำแบบแนวนอนถ้าจำนวนไหนเรายังไม่ได้คำนวณเราเขียนจำนวนนั้นตามตำแหน่งเดิมเช่น500ลบเราคำนวณยังคะยังไม่คำนวณเราเขียน500ลบด้วยไว้เหมือนเดิมก่อนอ่ะคราวนี้4คูณ35นักเรียนสามารถคูณแบบแนวนอนก็ได้หรือใครจะไปตั้งคูณที่กระดาษทดก็ได้อ่ะแต่ข้อนี้ครูแพรขอคูณแบบแนวนอนอ่ะมาดูพร้อมกันเริ่มโดยการนำ4คูณ5อ้าวไหน4คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย4 5 20ใส
1: ่
0: 4 5 20คูณครูแพรใส่0และทด2ต่อไปล่ะคะนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ3 4 3 12มีทดอีก2เป็น14ดังนั้นใส่14ข้างหน้าดังนั้นผลคูณในวงเล็บมีค่าเท่ากับ140เห็นไหมเราได้มาเราก็ใส่ไว้ตรงนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นเราคำนวณอะไรต่อคะนำ500ลบด้วย140อ่ะถ้านักเรียนลบได้นักเรียนสามารถตอบได้เลยถ้าหากนักเรียนลบไม่ได้ครูแพลวแนะนำขอให้นักเรียนไปลบกันที่กระดาษทดอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนำกระดาษทดขึ้นมาเสร็จแล้วนำ500ตั้งลบด้วย140นะคะอ่ะทุกคนช่วยกันตอบพร้อมกันหน่อยเริ่มแรกนำอะไรลบกันคะ0ลบด้วย0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ0ลบด้วย4 0ลบด้วย4เหลือ
1: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรดีกระจายจาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10แล้วอ่ะคราวนี้นำอะไรมาลบกันเอ่ยนำ10ลบด้วย4 10ลบด้วย4เหลือ 6อ่ะใส่6ต่อไปนำอะไรลบกันคะ4ลบด้วย1 4ลบด้วย1เหลือ3อ่ะใส่3เมื่อลบครบแล้วขีดเส้นใต้อ่ะผลลบของเราคืออะไรเอ่ย360คุณครูแพลวจะนำ360นำมาตอบนะคะในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราดังนั้นครูแพลวนำ360มาใส่แต่สำหรับโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ปัญหานักเรียนตอบต้องตอบแบบทวนคำถามยังจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอย่างไรจะได้รับเงินทอนกี่บาทสรุปแล้วจะได้รับเงินทอนกี่บาทคะ360บาทดังนั้นตอบได้เลยว่าดังนั้นจะได้รับเงินทอน360บาทแสดงว่าเวลานักเรียนเขียนวิธีทำนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนแล้วก็เขียนสรุปก่อน1ครั้งก่อนที่จะเป็นตอบตอบได้ไหมคะนะคะแล้วก็ไปเขียนตอบเป็นตัวเลขทายว่าจะได้รับเงินทอน360บาทได้ไหมเอ่ยคราวนี้ถึงขั้นตอนการตรวจสอบการตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้2แบบแบบที่1 นักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณก็ได้คุณครูแพลวอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแค่ตอนที่นักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะตอนที่ตรวจสอบแต่สำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราจะลองตรวจสอบโดยการย้อนกลับไปอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะเราสามารถทำได้2แบบหากนักเรียนมีเครื่องคิดเลขสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการกดคำนวณได้เพื่อตรวจสอบอีก1ครั้งว่าเราคำนวณถูกต้องหรือไม่แต่ถ้านักเรียนไม่มีเครื่องคิดเลขเราจะตรวจสอบโดยการคิดย้อนกลับอ่ะมาดูพร้อมกันอ่ะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าจะได้รับเงินทอน360บาทมาดูกันก่อนเรารับประทานอาหารกี่คนนะคะ4คนแต่ละคนค่าอาหารคนละกี่บาท35บาทดังนั้นค่าอาหารทั้ง4คนราคาจานละ35บาทถ้าคิดค่าอาหารทั้งหมดก่อนนำอะไรมาคูณกันคะคิดค่าอาหารทั้งหมดก่อนนำ4คูณ35ดังนั้นถ้าคิดค่าอาหารทั้งหมดก่อนนำ4คูณกับ35ซึ่ง4คูณ35เมื่อกี้เราคิดแล้วได้เท่าไหร่นะ140เราคิดค่าอาหารรวมกันแล้วนะได้140อ่ะต่อมาเมื่อเราคิดค่าอาหารแบบนี้แล้วเมื่อกี้เราได้เงินทอนกี่บาทคะ360เราลองนำค่าอาหารไปบวกกับเงินทอนจะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย500ที่เป็นจำนวนเงินที่เราจ่ายไปอันนี้เป็นขั้นตอนการคิดย้อนกลับอ่ะคราวนี้คุณครูแพรบอกว่าให้นำเงินทอนรวมกับค่าอาหารของทั้ง4คนดังนั้นนำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรมาบวกกันเอ่ย360บวกกับ140อ่ะ360บวกกับ140ได้เท่าไหร่เอ่ยได้500พอดีซึ่ง500ของเราตรงกับจำนวนเงินที่เขาจ่ายไปไหมคะ รงถ้าตรงแบบนี้แสดงว่าคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยว่า360เนี่ยเป็นเงินทอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนการคิดแบบย้อนกลับแต่ถ้านักเรียนมีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้ได้ไหมเอ่ยอ่ะขออีกหนึ่งข้อก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดของเราอ่ะมาดูพร้อมกันวันนี้อยากให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบได้ไหมคะการหาคำตอบวันนี้ขอให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนอ่ะมาอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะสำหรับข้อนี้ก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: เวลาให้อ่านทุกคนต้องตั้งใจอ่านอ่านให้ถูกต้องและทำความเข้าใจทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดังนั้นโจทย์ของเราอาจจะยาวสักเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนตั้งใจอ่านนักเรียนจะต้องอ่านได้อย่างแน่นอนได้ไหมคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วมีความแตกต่างจาก2ข้อแรกของเราเมื่อกี้ไหมเริ่มแตกต่างแล้วถูกต้องไหมคะแต่ยังอยู่ในเรื่องราวเดิมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของคนกี่คนเอ่ย4คนซึ่ง4คนนี้ยังเป็นใครเหมือนเดิมเลยฟ้าฝนรุ้งและหมอกอ่ะแต่ข้อนี้มีความแตกต่างออกไปแล้วดังนั้นสิ่งแรกไหนโจทย์ข้อนี้ยังถามเหมือนเดิมไหมถามเหมือนเดิมไหมถามเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมไหนข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารคนละเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามคราวนี้มาดูสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บ้างเขาบอกว่าอะไรนักเรียนตั้งใจฟังพร้อมกันเวลาเราอ่านสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เห็นว่าที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หมดเลยแต่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านเป็นส่วนๆเช่นส่วนแรกที่ครูแพลวขีดเส้นใต้เป็นสีฟ้าให้เขาบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยไปรับประทานอาหารโดยสั่งอาหารเหมือนกันทั้ง4คนเนี่ยจ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละกี่บาทคะ500บาท1ฉบับแต่เขาได้รับเงินทอนมากี่บาทเอ่ย300บาทซึ่งรับเงินทอนมา300บาทเนี่ยเป็นส่วนที่2และได้ไหมเอ่ยอ่ะโจทย์ถามถึงเขาต้องจ่ายเงินคนละเท่าใดอ่ะคราวนี้นักเรียนมาวิเคราะห์พร้อมกันอันดับแรกเขาจ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละเท่าไหร่ไปคะ500บาท1ฉบับแล้วคุณทอนมากี่บาท300บาทโจทย์ถามถึงราคาอาหารที่เขาจ่าย4คนนี้รับประทานอาหารเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้ารับประทานอาหารเหมือนกันราคาอาหารจะเท่ากันไหมเท่ากันได้ไหมคะคราวนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันทีละขั้นตอนนะคะอันดับแรกจะหาราคาอาหารรวมหาได้อย่างไรตอนนี้เราทราบราคาอาหารรวมยังไม่ทราบแต่ทราบว่าเขาจ่ายเงินไป500บาทได้รับเงินทอนมา300บาทอยากหาว่าจะหาว่าเขาจ่ายค่าอาหารรวมเนี่ยหรือราคาอาหารรวมไปเนี่ยราคาอาหารของทั้ง4คนกี่บาทหาได้อย่างไรคิดว่า
1: 500ลบ
0: 300นำ500ลบด้วย300ทำไมถึงนำ500ลบด้วย300เพราะ500คือจำนวนเงินที่จ่ายไปแต่300คือเงินทอนดังนั้นค่าอาหารกี่บาทล่ะนำจำนวนเงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนจะต้องเท่ากับราคาอาหารที่จ่ายไปถูกต้องไหมคะดังนั้นอย่างที่กองทัพบอกเลยเมื่อกี้ว่านำ500ลบด้วย300แต่ถ้าเราเขียนเป็นข้อความจะได้ว่านำจำนวนเงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนได้ไหมคะนำจำนวนเงินที่จ่ายไปลบด้วยเงินทอนซึ่งสามารถหาได้จากการนำ500ลบด้วย300อย่างที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้เลยอ่ะส่วนนี้เราคำนวณก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์อาจจะต้องใส่วงเล็บอ่านดูให้ดีๆนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนมาดูพร้อมกันหน่อยจะหาได้อย่างไรว่าแต่ละคนจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาทคิดว่า50คิดมาได้อย่างไรอ่ะ50นี้นักเรียนได้คำตอบมาแล้วบางคนอาจจะได้คำตอบเลยแต่มาได้อย่างไรเอ่ยจากจำนวนเงิน

0: กี้ที่เรามีเราต้องมาหารกี่คนเอ่ยทำไมถึงได้เป็นการหารด้วยไหนลองบอกหน่อยเพราะว่าทำไมคะเพราะ4คนนี้รับประทานอาหารราคาเท่ากันไหมเท่ากันถูกต้องไหมคะราคาอาหารทั้งหมดเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่านำ500ลบด้วย300ซึ่งบางคนคิดหาคำตอบได้แล้วด้วยถูกต้องไหมพอเสร็จแล้วอยากทราบว่าแต่ละคนจะต้องจ่ายเงินเท่าไรหรืออาหารของแต่ละคนเนี่ยกี่บาทเราก็ต้องนำ4คนที่กินอาหารเหมือนกันไปหารจำนวนเงินทั้งหมดนะคะดังนั้นเราจะหาได้จากการนำอาหารรวมหารด้วยจำนวนคนเรามีทั้งหมดกี่คนนะ
1: 4
0: คนเราจึงหารด้วย4อ่ะขอเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยไหนช่วยกันหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรเอ่ย
1: ในวงเล
0: ็
1: บ
0: 500แล้วทำอย่างไรต่อดี
1: หารด้วย
0: 4ต้องหารด้วย4เท่ากับจำนวนใด500ลบด้วย300หมายถึงอะไรคะหมายถึงจำนวนหรือราคาอาหารที่เขารับประทานไปทั้งหมดส่วนทำไมถึงต้องหารด้วย4เพราะโจทย์เราถามว่าแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาทเรามีจำนวน4คนเราจึงหารด้วย4อ่ะมาเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันหน่อยจากประโยคสัญลักษณ์ถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำวันนี้ขอเขียนแบบไหนนะการเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนแบบไหนนะเขียนแบบแนวนอนอันดับแรกเริ่มที่บรรทัดวิธีทำคุณครูแพลวนำโจทย์ทั้งหมดมาใส่ก่อนในวงเล็บ500ลบด้วย300หารด้วย4คราวนี้นักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บถูกต้องไหมคะในวงเล็บดังนั้นนักเรียนจะคำนวณการลบก่อนแล้วค่อยคำนวณการอะไรคะการหารดังนั้นเวลาเราจะทำนักเรียนวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอนการบวกลบคูณหารละคนมาในวงเล็บ500ลบด้วย300ต้องไปตั้งทดไหมคะต้องไปตั้งในกระดาษทดไหมไม่ต้อง500ลบด้วย300ได้เท่าไหร่เอ่ย200ถ้านักเรียนหาคำตอบแบบนี้ได้เรามาใส่ได้เลยว่าได้มาเป็น200แล้วต้องเขียนอะไรต
1: ่อ
0: หารด้วย4ของเราต่อนะคะคราวนี้200หารด้วย4ถ้าใครคิดไม่ได้ที่ไหนได้คะกระดาษทดคุณครูแพลวขอใช้เป็นกระดาษทด200หารด้วย4เราสามารถใช้เป็นอะไรได้คะการหารสั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะใช้เป็นการหารสั้นไหนช่วยกันหน่อยยังจำการหารสั้นได้ไหมได้ถ้าได้เนี่ยหาคำตอบพร้อมกันเริ่มจากการนำ4หารอะไรคะ4หาร2ก่อนได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ใส่0แล้วทำอย่างไรต่อเราก็จะได้ใหม่มาเป็น20ถูกต้องไหมคะนำ4หาร20 4หาร20หมายถึง4คูณอะไรได้20อะไรเอ่ย5ดังนั้นครูแพลวใส่5ถ้าไม่มีเศษไปหารต่อในหลักถัดไปนำ4ไปหาร0 4หาร0ได
1: ้
0: 0หารครบแล้วขีดเส้นใต้ผลหารคืออะไรเอ่ย50นำ50กลับมาตอบนะคะในขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำของเราดังนั้นครูแพลวนำ50กลับมาเขียนตอบนะคะแล้ว50หมายถึงอะไรจากโจทย์เราจำได้ไหม50หมายถึงอะไรนะแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละ50บาทดังนั้นเวลาตอบขอเขียนแบบนี้ก่อน1ครั้งคือดังนั้นแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารคนละ50บาทแล้วค่อยนำกลับไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะอีก1รอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการเขียนแสดงวิธีทำของเรานะคะว่าเราเขียนแสดงวิธีทำโดยการใช้ขั้นตอนแบบแนวนอนสิ่งที่เพิ่มเติมคือขอให้นักเรียนเขียนตอบโดยการทวนคำถามอีก1รอบได้ไหมเอ่ยคราวนี้เดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันจากประโยคสัญลักษณ์ของเราเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแต่ละคนนะคะที่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยขอตัวแทน1คนกดเครื่องคิดเลขให้คุณครูนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเราจะกดเครื่องคิดเลขกันจากประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันตอนนี้ใครมีเครื่องคิดเลขนักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนเริ่มแรกนะคะทุกคนกดเปิดเครื่องคิดเลขก่อนของตนเองทุกคนกดเปิดเครื่องคิดเลขของตนเองก่อนนะคะจากโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเราจะลองกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนปลายทางคนใดมีเครื่องคิดเลขเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางของครูแพลวทุกคนกดเปิดเครื่องคิดเลขยังเอ่ยกดเปิดแล้วอันดับแรกเราจะกดอย่างไรนะกดในวงเล็บทุกคนกดเลยกด500

แล้วลบลบด้วย300แล้วทำอย่างไรต่อดีคิดว่ากดอะไรก่อนดีกดเท่ากับก็ได้ทุกคนกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ยตอนนี้200คราวนี้ดูต่อทำอย่างไรต่อดีหารด้วย4หารด้วย4นักเรียนกดอะไรต่อได้เลยคิดว่าเราสามารถกดหารต่อได้เลยดังนั้นกดหารได้เลยค่ะกดหารเสร็จแล้วกดอะไรต่อกดอะไรต่อกด4เสร็จแล้วอยากได้คำตอบต้องกดอะไรคะกดเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ย50เหมือนถูกต้องเหมือนกันไหมถูกต้องเหมือนกันคุณแพลวคำนวณมาได้50เหมือนกันนะคะดังนั้นจอแสดงผลของเราแสดงได้50แสดงว่าเวลานักเรียนนะคะจะทำหากตรวจคำตอบนักเรียนสามารถตรวจคำตอบโดยใช้อะไรได้คะเครื่องคิดเลขได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัด 1.51 ค่ะแบบฝึกหัด 1.51 เดี๋ยวเราจะปฏิบัติพร้อมกันในข้อไหนบ้างเอ่ยข้อไหนบ้างคะข้อ2กับข้อ4ทุกคนเปิดก่อนตอนนี้แบบ 1.51 คือหน้าอะไรเอ่ยหน้าเท่าไหร่นะ106ทุกคนเปิดไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางหยิบแบบฝึกหัดมาให้กับนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อ2กับข้อ4โดยเขียนแสดงวิธีทำแบบไหนนะแนวนอนเอาบรรทัดแรกฟังพร้อมกันก่อนอันดับแรกบรรทัดแรกจะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนค่อยเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนก่อนที่จะตอบนักเรียนต้องเขียนทวนคำถามอีก1รอบก่อนที่จะเป็นบรรทัดตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับแบบฝึกหัด2ข้อนะคะของเรานะคะก็จะมีในข้อที่2กับข้อที่4เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดกันและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอ่ะเดี๋ยวขอนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะคะสำหรับข้อที่2เนื่องจากคุณครูแพลวเดินดูแล้วข้อที่2ส่วนใหญ่ปฏิบัติเสร็จแล้วแต่ข้อที่4ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำต่อเป็นการบ้านดังนั้นมาดูข้อที่2พร้อมกัน1รอบนะคะอ่ะสำหรับข้อที่2เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรคะข้อที่2อ่ะทุกคนวางดินสอก่อนพร้อมกันทุกคนวางดินสอก่อนพร้อมกันทั้งเรียนต้นทางและปลายทางมาช่วยกันตอบและตรวจสอบความถูกต้องข้อที่2ไปพร้อมกันก่อนจากข้อที่2ไหนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือยังขาดเงินอีกเท่าไรจึงจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กี่ชนิดคะ2ชนิดอ่ะคราวนี้โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแม่และแม่ไปซื้อเครื่องไฟฟ้ากี่ชนิดเอ่ย2ชนิดมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีตู้เย็นและมีพัดลมซึ่งตู้เย็นราคา 5,765 บาทนี่คือส่วนที่1ที่เราทราบพัดลมราคา 1,200 บาทแต่เขาบอกว่าแม่เตรียมเงินไว้กี่บาทเอ่ยทุกคน
1: 6,500
0: แม่เตรียมเงินไว้ 6,500 บาทโจทย์ถามมาแล้วว่าแม่ยังขาดเงินอีกเท่าไรดังนั้นการที่แม่ยังขาดเงินแม่เพียงพอไหมคะ
1: ไม่
0: เพียงพอนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนักเรียนนำอะไรมาบวกกันก่อนนำราคาของอะไรมาบวกกันบ้างนักเรียนจะนำ 5,765 บวกกับ 1,200 คือนำราคาของตู้เย็นบวกกับราคาของพัดลมก่อนเสร็จแล้วนำไปลบกับอะไรคะ
1: 600
0: นำไปลบกับ 6,500 ถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้นักเรียนต้องนำราคาสินค้า2ชนิดนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนซึ่งเราบวกกันก่อนครูแพลวเคยแนะนำไปแล้วถ้าคำนวณอะไรก่อนให้ใส่วงเล็บดังนั้นครูแพลวเขียนเลยในวงเล็บ 5,765บวก 1,200 แล้วนำมาลบกับจำนวนเงินที่แม่มีคือลบด้วย 6,500 เท่ากับเท่าไรอ่ะใครเขียนมาแบบนี้บ้างเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ไหนขอดูหน่อยถ้านักเรียนเขียนมาแบบนี้แสดงว่านักเรียนมีโอกาสที่จะถูกต้องแต่ทุกคนเอามือลงก่อนสำหรับข้อนี้ถ้านักเรียนไม่ใส่วงเล็บคำตอบก็ยังถูกต้องไหมเพราะการดำเนินการยังเหมือนเดิมแต่ครูแพลวขอแนะนำหากเราดำเนินการตรงไหนก่อนควรที่จะใส่วงเล็บมาดูขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนทุกคนตั้งใจฟังนะคะแล้วตรวจสอบความถูกต้องของตนเองการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนอันดับแรกให้นักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนทั้งหมดนักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนนักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บแล้วค่อยคำนวณลบถูกต้องไหมไหนคำนวณในวงเล็บบอกหน่อย5,765 บวก 1,200 ใครบวกมาแล้วอ่านคำตอบผลบวกที่ได้หน่อยผลบวกที่ได้คือ
1: 6,965
0: นักเรียนได้มานะคะเป็นคำตอบคือ 6,965 หลังจากนั้นนักเรียนต้องเขียนอะไรต่อเอ่ยลบด้วย 6,500

0: ไปคำนวณหาอ่ะคำนวณหาให้หน่อย 6,965 ลบด้วย 6,500 ไหนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 465
0: คำตอบก็คือ465คราวนี้มาดูพร้อมกันหน่อย465ที่เป็นคำตอบเวลาเขียนตอบนักเรียนต้องเขียนตอบว่าอย่างไรเอ่ย465หมายถึงอะไรล่ะจากสิ่งที่โจทย์ถามแม่ยังขาดเงินอีก465บาทซึ่งครูแพรบอกอนุญาตให้เขียนย่อแบบนี้ได้ถ้าจริงแล้วนักเรียนควรเขียนต่อว่ายังขาดเงินอีก465บาทจึงจะซื้อเครื่องไฟฟ้าได้ทั้ง2เครื่องอ่ะเวลาตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1รอบเวลานักเรียนเขียนนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนขั้นตอนแสดงวิธรรมแบบแนวนอนก่อนที่จะเป็นบรรทัดตอบขอให้นักเรียนมีบรรทัดนี้เหมือนกับของคุณครูแพรวคือดังนั้นแม่ยังขาดเงินอีก465บาทอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบสักครู่นึงนะคะหากใครผิดนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยค่ะ

่ะเดี๋ยวสำหรับข้อที่4คุณครูแพรขอนักเรียนทุกคนมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้กลับไปแสดงพฤติกรรมที่บ้านอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ

เมื่ออ่านเสร็จสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าวิชิปมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่เดิมเขาบอกว่าวิชิปมีเงินอยู่ 15,600 บาทเขาขายเสื้อได้อีก35ตัวราคาตัวละ175บาทอะครูแพรถามหน่อยเงินของวิชิตจะเพิ่มขึ้นหรือเงินของวิชิตจะลดลงคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เขามีถูกต้องไหมโดยเพิ่มขึ้นกี่บาททราบไม่ทราบไม่ทราบแต่หาได้ไหมหาได้โดยการนำอะไรมาคูณกันคะนำ35คูณกับ175จะได้จำนวนเงินของราคาเสื้อทั้งหมดที่ขายไปอ้าวดังนั้นมาดูการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวจะให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านเมื่อกี้เราบอกแล้วจำนวนเงินของวิชิตเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นดังนั้นเดิมเขามีเงินอยู่กี่บาทคะ15,600บาทดังนั้นเรานำเงินเดิมเขามาเขียนก่อนเงินของเขาเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นแบบนี้เราใช้เป็นการอะไรดีการบวกได้เป็นการบวกบวกด้วยอะไรบวกด้วยจำนวนเงินที่ได้จากการขายเสื้อดังนั้นเรานำจำนวนเงินที่ได้จากการขายเสื้อมาคูณนะคะแล้วก็มาได้คำตอบดังนั้นเดี๋ยวจะฝากข้อนี้ให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ฝากให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อที่4สำหรับวันนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการที่เป็นโจทย์ปัญหาอันดับแรกนักเรียนทำอย่างไรนะอันดับแรกอ่านโจทย์ทำความเข้าใจนะคะในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่1เราจะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจขั้นตอนที่2เราจะต้องทำอย่างไรนะวิเคราะห์เพื่อวางแผนหาคำตอบว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรซึ่งสำหรับวันนี้เป็นละคนนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่าเราคำนวณตรงไหนเราใส่วงเล็บก่อนได้ไหมคะส่วนขั้นตอนที่3คือการหาคำตอบตามที่เราได้ดำเนินการวางแผนไว้แล้วและขั้นตอนสุดท้ายทำอย่างไรดีขั้นตอนสุดท้ายตรวจคำตอบการตรวจคำตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบของตนเองได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอฝากอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านนั่นก็คือข้อที่6ดังนั้นการบ้านของเรานะคะจะยังเหลือในข้อที่4และข้อที่6

0: นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราในข้อที่6อ่ะทุกคนวงไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรายังฝากการบ้านในข้อที่6ให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไม่ได้ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านนะคะในข้อที่6ให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางด้วยสำหรับชั่วโมงต่อไปอ่ะชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องเดิมแต่เป็นการเรียนในชั่วโมงที่2ดังนั้นเรายังอยู่ในเรื่องเดิมฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.52 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ยังเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะคะเพราะว่าการตรวจสอบความถูกต้องของเราเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้ใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะอย่าลืมทำการบ้านได้ไหมคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่าอาธรรมปราประธรรมไหมคะความหมายของคำพูดนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะมาจากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนจะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญตรงไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ราวของเยาวชนคนดีที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือตัวอย่างของเยาวชนคนดีที่เข้าใจเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติด้วยการศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวด้วยความเข้าใจพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9คำว่าใช้อธรรมปรับอธรรมค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรีเพชรชูหนูจะพูดเกี่ยวกับการเข้าใจอาตมปาปาตามตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9หลักการโรงงานอาตมปาปาตามคือการแก้ปัญหาสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบปกติยกตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนใบไม้ที่แห้งหลุนมามากมายสามารถนำมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ 2. นำปุ๋ยคอกมาบำรุงต้นไม้ 3. นำผักตบชวามาดูดซับสิ่งสกปรกในแม่น้ำลำคลอง

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นมรดกล้ำค่าเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาที่พระองค์ท่านทรงเก็บสะสมไว้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยสายโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกษณีเลเซอร์ค่ะดิฉันมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะความประทับใจของหนูนะคะที่มีต่อพ่อหลวงค่ะหนูประทับใจทุกพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงนะคะโดยเฉพาะด้านการแพทย์ของพ่อหลวงค่ะเพราะหนูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นจิตอาสาค่ะคำสอนของพ่อนะคะหนูอยากอยู่แบบพอมีพอกินเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานลงเพิ่มในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมันซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมถวายวันพุธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2539

จูนจูนจูนจูนจูนไม่ขึ้นนะอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจู

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-101พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารประเภทไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการประกอบอาหารนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพผลงานของไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับเด็กๆเคยทำไหมครับไข่เจียวน้ำมันเย็นไม่เคยทำใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับสำหรับไข่เจียวน้ำมันเย็นนี้นะครับเมื่อสังเกตดูดีๆนะครับไข่นั้นจะมีสีสันสวยงามนะครับเวลาที่เราทานไปนั้นไข่ก็จะนุ่มฟูนะครับสิ่งสำคัญเลยครับจะทำให้ประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือประเภทของไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นในวันนี้นะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนั้นนะครับก็คือกระทะนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเลือกใช้กระทะเชฟรอนกระทะไฟฟ้ากระทะสแตนเลสก็ได้นะครับที่ใช้ในการทอดไข่ในวันนี้นะครับและยังมี

0: ไข่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับรวมไปถึงเตาไฟฟ้านะครับหรือนักเรียนอาจจะเลือกใช้เตาแก๊สนะครับหรือเตาปิกนิกได้หมดเลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือตะหลิวครับตะหลิวก็ใช้ในการทอดนะครับกลับอาหารไปมานะครับจนทำให้อาหารสุกนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดมือนะครับใช้ในการเช็ดมือและก็ใช้ในการทำความสะอาดโต๊ะของเรานะครับแล้วสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือช้อนและก็ซ่อมครับสำหรับวัตถุดิบในการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นนะครับเริ่มจากไข่ไก่นะครับหรือถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่มีไข่ไก่สามารถนำไข่เป็ดมาทดแทนได้นะครับแล้วก็น้ำมันนะครับเวลาที่เราทอดนะครับครูวิแนะนำเทคนิคนะครับให้เลือกใช้นะครับน้ำมันปาล์มนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันถั่วนั้นจะนิยมใช้ผัดนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันปาล์มนั้นนะครับจะทำให้สิ่งที่เราทอดนั้นกรอบมีสีเหลืองสวยงามนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับอาจจะเป็นน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับรวมไปถึงผักชีนะครับใช้ในการแต่งนะครับจานอาหารของเราให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นนะครับเริ่มจากขั้นที่1เลยนะครับตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยนะครับหลังจากนั้นตีให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับ2นะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็เทไข่ลงกระทะเลยนะครับโดยไม่ต้องรอให้กระทะนั้นนะครับร้อนหรือน้ำมันร้อนนะครับ3นะครับเมื่อไข่เจียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับให้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็รอนะครับจนกว่าจะสุกนะครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับตักใส่จานพร้อมรับประทานนะครับโรยผักชีให้สวยงามหรืออาจจะมีผักชนิดอื่นๆตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะสาธิตการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับให้นักเรียนรับชมนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูวิไปสาธิตเลยครับก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับดังที่นักเรียนเห็นด้านหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับได้แก่น้ำมันนะครับซอสปรุงรสนะครับไข่ไก่ผักชีแล้วก็จานนะครับสำหรับในการวางนะครับผลงานที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเตาไฟฟ้านะครับที่นักเรียนจะต้องใช้ถ้านักเรียนจะใช้เตาแก๊สก็สามารถทำได้นะครับมาถึงขั้นตอนของการทำของเราแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิขอสาธิตเลยนะครับเริ่มจากให้นักเรียนนะครับหยิบเอาไข่ไก่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับตีไข่ให้แตกนะครับหลังจากนั้นก็ตอกลงไปแล้วนะครับวันนี้ครูวิจะใช้2ฟองนะครับตอกเลยครับแล้วก็ค่อยๆนะครับพยายามอย่าให้เปลือกไข่นะครับตกลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนำซ่อมขึ้นมาครับเด็กๆตีไข่ให้เข้ากันนะครับค่อยๆนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับเราจะต้องตั้งใจนะครับไม่ใจร้อนจนเกินไปนะครับจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับค่อยๆตีเข้าไปจนกว่าจะเข้ากันนะครับเมื่อสังเกตแล้วว่าเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอย่าใส่มากนะครับอาจจะเค็มได้นะครับใส่เพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากับไข่ได้ดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเตรียมเตาบางนะครับเริ่มจากครับน้ำนะครับน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปในเตาไฟฟ้านะครับเทไปหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปิดเตาเลยนะครับซึ่งการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นเราจะต้องทำตอนที่น้ำมันเย็นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเด็กๆครับเราก็เทไข่ลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับแล้วก็รอนะครับให้เตานั้นมีความร้อนนะครับตอนนี้ขณะที่นักเรียนทำนั้นนักเรียนก็คอยสังเกตดูนะครับปฏิกิริยา

ของน้ำมันแล้วก็ความร้อนแล้วก็ไข่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นนี้นะครับจะไม่อมน้ำมันนะครับและยังทำให้ไข่เจียวของเรานั้นฟูนุ่มน่าทานอีกด้วยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับไข่เจียวคูน่าทานมากเลยนะครับตอนนี้มีไอความร้อนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ต่อไปนั้นก็คือตะหลิวนะครับ

ปล่อยให้เขาฟูขึ้นมาเองเลยนะครับเด็กๆตอนนี้ไข่คุวิเริ่มฟูสวยงามแล้วนะครับ

หลังจากนั้นนะครับป้องกันการไหม้นะครับเด็กๆนะครับก็ค่อยใช้ตะหลิวนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยครับ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าถ้าได้ที่แล้วเราก็อาจจะกราบไข่นะครับค่อยๆกราบนะครับเพราะน้ำมันนั้นอาจจะกระเด็นได้นะครับรอสักพักนะครับเพื่อให้ไข่นั้นสีเหลืองสวยงามนะครับหอมมากเลยครับ

กลิ่นหอมมากเลยครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานนะครับแล้วก็ตกแต่งจานของเรานั้นให้สวยงามครับตอนนี้นะครับไข่คุวิสุกแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีสีสันสวยงามนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะครับตักออกจากกระทะนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้น้ำมันของคุวิเหลือเท่าเดิมเลยครับเด็กๆแต่ไข่นั้นฟูหอมแล้วเราก็จะนำจานที่เตรียมไว้นะครับค่อยๆยกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ไข่เจียวครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเสร็จไปถึงขั้นตอนของการเจียวนะครับต่อไปเราจะต้องมาตกแต่งให้สวยงามนะคะก็โดยการนำซอสพริกนะครับมาวางหรืออาจจะนำผักสลัดนะครับมาตกแต่งนะครับคุวิมีผักชีนะครับวันนี้ก็จะมาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับนี่ก็คือผลงานสำเร็จของเรานะครับการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสิ่งสำคัญเวลาที่เด็กๆได้ลงมือทำนะครับเน้นย้ำว่าจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับเพราะเราเล่นกับเตานั้นมีความร้อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ก็คือผลงานของคุวิครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นเด็กๆเป็นไงครับง่ายหรือยากครับ
1: ง
0: ่ายมากใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนฝึกประกอบอาหารนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นตามขั้นตอนนะครับซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มนะครับอาจจะเป็น4คนถึง6คนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับบทบาท

คุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบนะครับก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะครับขณะที่ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและระหว่างที่นักเรียนปฏิบัตินั้นนะครับคุณครูอาจจะเดินให้คะแนนได้นะครับและสิ่งสำคัญอยากจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับร่วมกิจกรรมนะครับสนุกกับครูต้นทางนะครับโดยเก็บภาพนะครับส่งให้กับครูต้นทางนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยการประเมินให้คะแนนกับนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับและกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกนะครับในการฝึกทําอาหารในวันนี้นะครับครูวิก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนได้ทํานะครับก็เป็นใบงานที่2นะครับเรื่องไข่เจียวน้ํามันเย็นนะครับสําหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับถ้ามีเวลาเหลือก็ทําได้เลยหรือถ้าเสร็จไม่ทันก็ทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็บทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานนะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนจนทำผลงานนั้นให้สำเร็จนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของใบงานนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วอย่าลืมว่าต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยพร้อมกับอ่านคำชี้แจงนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับดังที่นักเรียนเห็นด้านหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะครับได้แก่น้ำมันนะครับซอสปรุงรสนะครับไข่ไก่ผักชีแล้วก็จานนะครับสำหรับในการวางนะครับผลงานที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเตาไฟฟ้านะครับที่นักเรียนจะต้องใช้ถ้านักเรียนจะใช้เตาแก๊สก็สามารถทำได้นะครับมาถึงขั้นตอนของการทำของเราแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิขอสาธิตเลยนะครับเริ่มจากให้นักเรียนนะครับหยิบเอาไข่ไก่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับตีไข่ให้แตกนะครับหลังจากนั้นก็ตอกลงไปแล้วนะครับวันนี้ครูวิจะใช้2ฟองนะครับตอกเลยครับแล้วก็ค่อยๆนะครับพยายามอย่าให้เปลือกไข่นะครับตกลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนำส้อมขึ้นมาครับเด็กๆตีไข่ให้เข้ากันนะครับค่อยๆนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับเราจะต้องตั้งใจนะครับไม่ใจร้อนจนเกินไปนะครับจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับค่อยๆตีเข้าไปจนกว่าจะเข้ากันนะครับเมื่อสังเกตแล้วว่าเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอย่าใส่มากนะครับอาจจะเค็มได้นะครับใส่เพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากับไข่ได้ดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเตรียมเตาบางนะครับเริ่มจากครับนำนะครับน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปในเตาไฟฟ้านะครับเทไปหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปิดเตาเลยนะครับซึ่งการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนั้นเราจะต้องทำตอนที่น้ำมันเย็นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเด็กๆครับเราก็เทไข่ลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับแล้วก็รอนะครับเอานั้นมีความร้อนนะครับตอนนี้ขณะที่นักเรียนทำนั้นนักเรียนก็คอยสังเกตดูนะครับปฏิกิริยาของน้ำมันแล้วก็ความร้อนแล้วก็ไข่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นนี้นะครับจะไม่อมน้ำมันนะครับและยังทำให้ไข่เจียวของเรานั้นฟูนุ่มน่าทานอีกด้วยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับไข่เจียวคูน่าทานมากเลยนะครับตอนนี้มีไอความร้อนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ต่อไปนั้นก็คือตะหลิวนะครับ

ปล่อยให้เขาฟูขึ้นมาเองเลยนะครับเด็กๆตอนนี้ไข่คุวิเริ่มฟูสวยงามแล้วนะครับ

หลังจากนั้นนะครับป้องกันการไหม้นะครับเด็กๆนะครับก็ค่อยใช้ตะหลิวนะครับเลาะๆด้านข้างนะครับนี่นะครับอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยครับเ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าถ้าได้ที่แล้วเราก็อาจจะกราบไข่นะครับค่อยๆกราบนะครับเพราะน้ำมันนั้นอาจจะกระเด็นได้นะครับรอสักพักนะครับเพื่อให้ไข่นั้นสีเหลืองสวยงามนะครับหอมมากเลยครับ

กลิ่นหอมมากเลยครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานนะครับแล้วก็ตกแต่งจานของเรานั้นให้สวยงามครับตอนนี้นะครับไข่คุวิสุกแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีสีสันสวยงามนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะครับตักออกจากกระทะนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้น้ำมันของคุวิเหลือเท่าเดิมเลยครับเด็กๆแต่ไข่นั้นฟูหอมแล้วเราก็จะนำจานที่เตรียมไว้นะครับค่อยๆยกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ไข่เจียวครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเสร็จไปถึงขั้นตอนของการเจียวนะครับต่อไปเราจะต้องมาตกแต่งให้สวยงามนะคะก็โดยการนำซอสพริกนะครับมาวางหรืออาจจะนำผักสลัดนะครับมาตกแต่งนะครับคุวิมีผักชีนะครับวันนี้ก็จะมาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับนี่ก็คือผลงานสำเร็จของเรานะครับการทำไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสิ่งสำคัญเวลาที่เด็กๆได้ลงมือทำนะครับเน้นย้ำว่าจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับเพราะเราเล่นกับเตานั้นมีความร้อนอาจจะ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับได้ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับไข่เจียวน้ำมันเย็นทำยากหรือง่ายครับ
1: ทำง่ายมากเลยค่ะ
0: หนูมีขั้นตอนอย่างไรในการทำครับ
1: ทำใส่น้ำมันก่อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วก็จัดจานให้สวยงามใช่ไหมครับแล้วผลงานของกลุ่มที่สองล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำยากหรือง่ายครับ
1: ทำง่ายค่ะ
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าครูวิจะให้ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนสามารถทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ค่ะ
0: แล้วจะทำให้ใครทานบ้างครับในบ้านของเรา
1: ทำให้พ่อแม่ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกลุ่มที่3กันบ้างนะครับสำหรับกลุ่มที่3ก็สวยงามนะครับง่ายหรือยากครับ
2: ง่ายครับ
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับถ้าครูวิให้นักเรียนทำขายจะขายจานละเท่าไหร่ครับ
2: 35บาทคร
0: ับ35บาทเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกลุ่มที่4กันบ้างนะครับยากหรือง่ายครับไข่เจียวน้ำมันเย็นครับ
1: ง่ายค่ะ
0: ง่ายมากเลยใช่ไหมครับนี่อยากจะทำให้คุณพ่อหรือคุณแม่ทานไหมครับ
1: ยาก
0: ใช่ไหมครับแล้วถ้าขายจะขายราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค่ะ
0: 30บาทนะครับเก่งมากเลยครับกลุ่มสุดท้ายของเราครับง่ายหรือยากครับไข่เจียวน้ำมันเย็น
1: ง่ายค่ะ
0: ง่ายใช่ไหมครับแล้วอยากไปทำขายไหมครับ
1: อยาก
0: ใช่ไหมครับถ้าขายขายราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้ครูวิสรุปได้ว่าการประกอบอาหารประเภทไข่ไก่นะครับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูงนะครับซึ่งสามารถหาได้ง่ายและนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับเช่นการต้มทอดหรืออาจจะเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับเช่นการทำขนมเป็นต้นนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับการประกอบอาหารประเภทไข่พระอาทิตย์นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับถ้าเป็นวัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยไข่ไก่นะครับแล้วก็น้ำมันพืชน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะครับต้นหอมข้าวสวยครับสำหรับถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับได้แก่กระทะตะหลิวเตาไฟฟ้าถ้วยชามนะครับช้อนส้อมผ้าเช็ดมือนะครับและใบงานที่3นะครับเรื่องการประกอบอาหารนะครับประเภทไข่พระอาทิตย์นะครับสำหรับใบความรู้และใบงานนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5

เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเรา

0: ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: เฮ้ย
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ตื่นตื่นตื่นตื่นเร็วไปต้องไปออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
5: บูกี้บูกี้บูมาออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ
4: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายให้แข็งแรงใช่
5: ออกกำลังกายตบตัวเองหน่อยไหมเอ้า1 2 3พร้อมไป
4: บีทบีทโอ้ว้าข้อสุดท้ายพอมาเอ๊ะ
5: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
4: หนึ่งสองสามสี
5: ่ส่วนคอหน่อยไหม
4: หนึ่งสองสามสี
5: ่พร้อมไป
4: ก้มเงยก้มเงยข้างข้างก้มเงยข้างข้างก้มเงยข้างเที่ยวนึงก้มเงยข้างตั้งขยับมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามต่อไปเราจะเริ่มที่ไลน์เลขแปด
5: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างพลังร่างกาย
4: หมุนไลน์หน่อยเขียนเลข

0: แปดหน่อยทีเล็กแปดเล็กแปดเล็กแปดไม่ใช่เล็กแปดใครเล็กแปดอะไรนี่มาสี
1: ่สามสองไป
0: อ้าว
2: สองมือ
0: ออกอกอกเหยียดแขนให้สุดที่ออกไ
1: ว้ไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายส่วนอกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: ยืดยืดยืดยืดสี่เที่ยวว่าเอ๊บเอ๊บว่าใช่อ้าวยังไงใช่สี่ครั้งเอาสี่สามสองต่อไปเราหลังนะ

0: เวียน
1: ยก
0: ลงแล้วลงเอ้าดึงใช่4เที่ยวเอ้า4 3 2งอตัวด้านข้างงอ
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สัก
0: งอเหยียดแขนให้สุดงอตัวให้มากนิดนึงมาสี
1: ่
0: สาม
1: สอง
0: สอง
1: สองสามพร้อม
0: เท้าด้วยเท้าด้วยควายนั่นละโอเคอ้าวก้าวควายขึ้นอึ๊บเหยียดโอเคมาฮึบฮึบใจเย็นใจเย็นว่าตีตีตีต่อไปเราจะสะโพกนะครับเหมือนวิ่งจำได้ไหมเก้าเก้า
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสะโพกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสาม
0: หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครั้งเอาสี่สามสองครั้งเดียวเท้าวางก้มวางแล้วก้มใช่เหยียดที่หน้าเหยียดที่หน้า
1: สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: ขึ้น
1: กำลังกายส่วนขาหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสาม
0: มาสี่สามสองเริ่มอ่ะใช่สี่รอบอ้าวสี่สามสองน้องน้อง
1: ตื่นตื่นแต่เช้า
0: ตื
1: ่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกาย
0: ในหน้าในหน้า
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: น้องหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: กับหนึ่งสองสามแล้วกับหนึ่งสองสามแล้วกับหนึ่งสองสามแล้วกับเท้าโอ้โ
1: หตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: ขยันกระดกเท้าด้วยข้างหนึ่งขยันข้างหนึ่งกระดกว้า
1: ว้าสี
0: ่สามสองด้านข้างข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองคราวนี้เราจะเริ่มใหม่นะเริ่มมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามมา
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่น
0: หน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อย
1: ใช่ร่างกายแข็งแรง
0: รอบนึง

0: เลขแปดแปด
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: อ้าว
1: ออกกำลังกายส่วนไหล่หน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: อ้าวหก
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่ออกกำลังกายส่วน
0: สาม
1: หน่อยไหมอ้าว
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: โ
1: อ้ว้าวไหว
0: จับ
1: เหยียด
0: ยืดลงเที่ยวหนึ่งมือ
1: มือส่วนหลังหน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองยืดพร้อมไป
0: ง
1: อง อง
0: ใช่แขนเหยียดตัวยืดมากนิดนึงอึ๊บว้าว
1: กำลังกายลองหลับตัวหน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: ขา
1: ตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่กำลังกาย
0: สาม
1: หน่อยไหมอ้าว
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: อ้าว
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี่เที่ยวอึ๊บลง
1: ขึ้น
0: ลงขึ้นล
1: งขึ้นพร้อมไป
0: น้องอึ๊บ
1: มาสอง
0: สามกับหนึ่งสองสามกับหนึ่ง
1: สองพร้อมไป
0: ด้านข้าง
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: หนึ่งสองทาง
1: หนึ่งสองทางหนึ่งสองทางหนึ่งสองพร้อมไป
0: อ้าวเหยียดแขนยืดขึ้นทางไปนิดนึงงอมาด้านซ้ายหน่อยเหยียดยืดขึ้นงอกลับเหยียดยืดแขนลงหมุนไหล่เรียบร้อยแล้วเราไปโรงเรียนกันเถอะไป
2: ไปโรงเรียนกัน
3: การที่เหยียบกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนบางทีมองข้ามนะครับมองข้ามว่าส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของการทำงานหัวใจของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่พอบอกว่าความอ่อนตัวการยืดเหยียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามว่าไม่ต้องทำก็ได้อะไรต่างๆถ้าเราไปดูให้ดีนะครับจริงๆแล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าคุณสามารถยืดได้ทุกวันนะอันอื่นเนี่ยเขายังให้ออกกำลังกายแค่สัปดาห์หนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ยืดเหยียดสามารถทำได้ทุกวันโดยเพราะในลักษณะที่มันมีทั้งสองอย่างนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บกับส่งเสริมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการทำงานดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในเด็กตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรานอนอยู่ในท่าเดิมนานๆเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมามันก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายไล่ตั้งแต่คอไหล่อกหลังนะครับลำตัวนะครับสะโพกขาน่องเท้าไล่ไปเลยนะครับเมื่อเวลาที่เราไล่เราก็จะไล่จากส่วนบนลงล่างนะครับโดยเราเอาจังหวะเพลงเข้ามานะครับในเรื่องของจังหวะเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเพลิดเพลินขึ้นกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วยิ่งเอาเข้ามากับจังหวะเพลงก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกขึ้นแต่เรามาแค่ยืดเหยียดเองบางทีก็น่าเบื่อเราก็จะมองข้ามว่าไม่อยากทำแต่พอมีเพลงก็ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1

2022ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบกระ

ูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเน่เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊รอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร
1: ์
0: คือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองทองอะค
0: ่
1: ะใช่แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นเขาพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นสีทองทองเนี่ยก็แล้วก็
0: ลอยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl

0: กับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ให้กับน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horseของวงซาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างภาพใจให้ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชลี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โ
0: อ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามญาติสภากาชาติไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิงพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมือสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า170ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่าน คุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: บนสุราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า170ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่องทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน84,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
3: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝายหมู่7ครับบ้านฝายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้รับที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝาย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะสำหรับบ้านฝายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
2: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับ ึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่ว

0: ึงและไม่ตกหล่นครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
2: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 69,71 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชายชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 17:00 น.-20:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซึกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี่ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นที่ฟันหลอนะฮะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาทางโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
4: มองว่าถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาว
3: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
5: ่
3: เนี่ยตีเขื่อนไม่ให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
4: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการพบดอกน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
3: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถน่ะเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องถือท่วม
1: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
6: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที3 4ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวมันขึ้นอีกรอบนึง
4: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
6: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
2: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: หนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคใต้ครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้รับชมนะครับเรามาทายกันซิว่าเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพอะไรครับนักเรียน
1: เร
0: ือเรืออะไรครับเรือสำเภาใช่ไหมครับวาดอยู่ที่ไหนครับนักเรียน
1: ห
0: ิน หรือผนังถ้ำใช่ไหมครับเรือสำเภามีลักษณะอย่างไรอย่างไรครับ
1: ใหญ
0: ่อะไรอีกทำมาจากไม้เลยหรออะไรครับเห็นอะไรไหมครับมีการอะไร
1: ม
0: ีใบหรือมีการกลางใบใช่ไหมครับเก่งมากครับภาพที่สองนักเรียนเห็นอะไรครับ
1: เหม
0: ือนเหรียญใช่ไหมครับอะไรอีกเป็นโลหะหินเหมือนเหรียญใช่ไหมครับคิดว่าอยู่ที่ไทยไหมนักเรียน
1: ไม
0: ่ทำไมถึงไม่ครับเหรียญโรมันอยู่ที่ไทยไหมครับอยู่ไหมไม่ใช่ไหมครับแต่เหรียญโรมันเนี่ยนักเรียนพบที่ประเทศไทยนะครับคิดว่าทำไมถึงพบที่ประเทศไทยแหล่งโบราณอะไรครับมีการอะไรครับจากโรมันมาถึงไทยได้อย่างไร
1: ซื้อขาย
0: มีการซื้อขายอะไรครับคิดว่ามายังไงครับจากโรมันมาถึงประเทศไทยภาพแรกไงนักเรียนคืออะไร
1: เร
0: ือสินค้านั่นเองใช่ไหมครับต่อไปครับอีกหนึ่งภาพนี่นักเรียนอันนี้เป็นภาพอะไรครับ
1: เ
0: ป็นภาพเรือโบราณนะนักเรียนที่จมอยู่ใต้นะครับแล้วก็มีการขุดค้นขึ้น

0: ะครับเป็นภาพเป็นเห็นไหมเป็นลักษณะเป็นเรือเลยท้องเรือใช่ไหมครับอีกหนึ่งภาพก็เป็นลักษณะเป็นท้องเรือเหมือนกันใหญ่ไหมครับ
1: ใหญ่
0: เมื่อเทียบกับตัวคนนะครับมีความใหญ่มากเลยใช่ไหมครับนักเรียนครับในสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าเหรียญโรมันหรือมีการตาแกะสลักต่างๆเนี่ยจากประเทศอื่นๆมาที่ประเทศไทยได้

0: ราณในภาคใต้กันนะครับซึ่งภาคใต้ของเราเนี่ยมีอารยธรรมโบราณหลายแหล่งเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยนะครับทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนคุณครูถามก่อนครับว่าภาคใต้เนี่ยมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญอย่างไรครับไหนครับเป็นคนใต้มีไหมคนภาคใต้ครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างตามความเข้าใจของเราครับ
1: มีทะเลแล้วก็ภูเขาแล้วก็ป่าไม้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับนักเรียนในภาคใต้เนี่ยของเราเห็นชัดเลยใช่ไหมครับมีตั้งแต่ทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันใช่ไหมครับมีป่าไม้ที่สำคัญแล้วก็มีภูเขามากมายเลยใช่ไหมครับในภาคใต้นั่นเองซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ทำให้เกิดอารยธรรมโบราณในภาคใต้ที่เกิดความเจริญได้นะครับแล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาอารยธรรมโบราณในภาคใต้ได้ครับผมนักเรียนครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนก่อนครับนักเรียนว่าตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยการแบ่งภาคในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคครับ
2: 4
0: ภาคมีมากกว่า4ภาคไหมครับ
2: ไม่มี
0: หรอใช่ไหมมี4ภาคใช่ไหมครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมตามความเข้าใจของเรานะครับมีทั้งหมด4ภาคมีภาคอะไรบ้าง
2: ภาคเหน
0: ือภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางใช่ไหมครับ4ภาคนี้ใช่ไหมครับถูกต้องนักเรียนแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการแบ่งภาคหลายแบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการแบ่งภาค2แบบนักเรียนคือแบบวัฒนธรรมกับแบบภูมิศาสตร์ถ้าแบบวัฒนธรรมจะมีทั้งหมด4ภาคนะครับแบบที่นักเรียนพูดมาเลยก็คืออะไรครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอะไรครับภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับส่วนแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งได้ตาจะแบ่งเพิ่มอีกเป็น2ประเภทนะครับก็คือมีภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกนะครับหลักๆจะมี2การแบ่งภาคนะครับนักเรียนประมาณนี้ถ้าแบ่งตาม4ภาคจะเป็น4ภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ส่วนถ้าเป็น6ภาคจะมีอะไรบ้างครับภาคเหนือกลางตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วก็ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับคุณครูขอถามครับนักเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนักเรียนคิดว่าอยู่ภาคไหนครับ
2: ใต้
0: ภาคใต้เหรออยู่ภาคกลางตามอะไรครับตามกลุ่มวัฒนธรรมแต่ถ้าตามภูมิศาสตร์อยู่ที่ไหนอยู่ภาคอะไรครับภาคตะวันตกนะนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนต้นทางพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าภาคเหนือเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้าง
2: เชียงราย
0: เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประมาณนี้นะครับลำพูนลำปางต่างๆนะครับภาคกลางล่ะครับกรุงเทพมหานครอะไรนะครับเพชรบุรี
2: นครสวรรค์อ
0: ยุธยาสิงห์บุรีประมาณนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะครับภาคอีสานนั่นเอง
2: หนองคาย
0: อุบลราชธานียะโสธรนะครับภาคใต้ล่ะครับ
2: นครศร
0: ีธรรมราชตรังชุมพรพัทลุงนะครับเก่งมากแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วนักเรียนภาคตะวันตกประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดเพชรจังหวัดราชนะครับราชบุรีนั่นเองต่อไปภาคตะวันออกล่ะครับไหนใครเคยเที่ยวพัทยาบ้างจังหวัดอะไรครับชลบุรีอะไรครับระยองจันทบุรีนะครับจะอยู่ภาคตะวันออกนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจการแบ่งทั้งหมด4ภาคกับ6ภาคไหมครับ4ภาคตามวัฒนธรรม6ภาคตามภูมิศาสตร์นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเรียนเกี่ยวกับที่ตั้งแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้กันครับนักเรียนซึ่งภาคใต้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับปักใต้บ้านเราใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริเวณตอนใต้ของประเทศไทยนั่นเองนักเรียนแล้วก็อยู่เหนือประเทศอะไรครับอยู่เหนือประเทศมาเลเซียหรือคาบสมุทรมาลายูใช่ไหมครับลักษณะของภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะที่แคบแล้วก็ยาวเหมือนแหลมลงมาเลยใช่ไหมครับซึ่งจะมีทะเลขนาบสองข้างเลยมีทะเลอะไรบ้างครับอ่าวไทยกับอันดามันใช่ไหมครับถ้าตามหน้าจอนักเรียนอ่าวไทยจะอยู่ด้านไหนครับด้านขวานะส่วนอันดามันล่ะครับด้านซ้ายนะครับเก่งมากต่อไปครับ

0: ่อมาเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้กันครับซึ่งลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้อย่างที่เพื่อนพูดเลยว่ามีอะไรบ้างครับ
1: ทะเล
0: ภูเขาป่าไม้ใช่ไหมครับเก่งมากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้เนี่ยจะเป็นอะไรครับถ้านักเรียนดูตามแผนที่สีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยจะเป็นภูเขาครับคิดว่าเป็นอะไรเป็นภูเขาส่วนใหญ่นักเรียนเห็นไหมมีภูเขากระจายอยู่ทั่วภาคใต้เลยใช่ไหมครับซึ่งข้อแรกเนี่ยนักเรียนเป็นลักษณะบริเวณที่เป็นทิวเขาหรือเทือกเขานะครับภาคใต้เนี่ยจะมีเทือกเขาสำคัญอยู่3เทือกเขานักเรียนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเทือกเขาภูเก็ตเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินจังหวัดภูเก็ตไหมจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ทางปลายของเทือกเขานั่นเองต่อไปครับสีแดงนักเรียนเคยได้ยินเทือกเขานครศรีธรรมราชไหมครับเคยได้ยินจังหวัดนครศรีธรรมราชไหมครับส่วนต่อไปครับสีเขียวครับทางใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรีครับซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศอะไรนักเรียนประเทศทางใต้ของประเทศไทยอะไรครับมาเลเซียเก่งมากครับผมต่อไปครับข้อ2ที่ราบชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีที่ราบชายฝั่งอ่าวไทยนะครับเช่นเดียวกันครับกับฝั่งอันดามันก็จะมีที่ราบทางด้านฝั่งอันดามันเหมือนกันฝั่งอ่าวทางด้านตะวันออกของประเทศไทยส่วนฝั่งอันดามันจะอยู่ด้านไหนครับตรงข้ามกันตะวันอะไรตะวันตกนะครับเก่งมากต่อไปครับสภาพภูมิอากาศของภาคใต้นักเรียนสภาพภูมิอากาศของภาคใต้นะครับจะเป็นมรสุมเมืองร้อนครับมีลมมรสุมตลอดปีแล้วก็ด้วยคำว่าลมมรสุมนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับมรสุมเกิดฝนเกิดลมแรงใช่ไหมครับทำให้ภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับนักเรียนจนได้ฉายาดินแดนว่าฝน8แดด4เข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไหมครับมีฝนกี่เดือนครับ
1: 8
0: เดือนมีแดดกี่เดือน
1: 4
0: เดือนรวมกันเป็นกี่เดือนครับ
1: 12
0: เดือนเท่ากับ1ปีใน1ปีเนี่ยจะมีหน้าฝนถึง8เดือนเลยทีเดียวแล้วก็มีหน้าร้อนประมาณ4เดือนนะครับต่อไปครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนักเรียนเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์ของภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วเรามาเชื่อมโยงกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนนะครับซึ่งดินแดนภาคใต้เนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานมีเมืองโบราณมีชุมชนโบราณมากมายใช่ไหมครับปัจจัยสำคัญจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนักเรียนปัจจัยแรกนะครับคือสภาพภูมิประเทศนักเรียนคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะตั้งบ้านเรือนบริเวณไหนครับตามสภาพภูมิประเทศริมน้ำต้องมีน้ำใช่ไหมครับอะไรอีกครับตั้งบนภูเขาสูงไหม
1: ไม
0: ่ทำไมถึงไม่ตั้งบนภูเขาสูงครับเพราะอะไรครับนักเรียนขึ้นไปลำบากไหมครับ
1: ลำบาก
0: ใช่ไหมครับนั่นเองทำให้มีการตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบชายฝั่งต่างๆในภาคใต้นะครับต่อไปครับสภาพภูมิอากาศครับนักเรียนด้วยภาคใต้เนี่ยมีปริมาณฝนถึง8เดือนใช่ไหมครับแล้วก็มีแดดประมาณ4เดือนใช่ไหมครับเมื่อมีสภาพภูมิอากาศนักเรียนคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะอาศัยแบบไหนครับหนาวจัดไหมครับอยู่ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ร้อนจัดอยู่ได้ไหมครับ
1: ไ
0: ม่ได้นะครับต้องอยู่บริเวณภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับต่อไปครับแหล่งน้ําแน่นอนคนเราต้องบริโภคน้ํามั้ยครับบริโภคน้ําจึงต้องตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ํานะครับซึ่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะตั้งอยู่บริเวณริมน้ำนั่นเองแม่น้ำสำคัญในภาคใต้ถึงจะมีสายสั้นๆนักเรียนเนื่องจากภูมิประเทศเป็นยังไงครับ
1: แคบ
0: ใช่ไหมครับทำให้แม่น้ำเนี่ยไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะครับที่มีอารยธรรมโบราณนะครับตั้งอยู่นะครับคุณครูยกตัวอย่างชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณในสมัยก่อนในภาคใต้มาให้ดูครับเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเมืองโบราณในภาคใต้ใช่ไหมครับยะลังจําได้ไหมยะลังจําได้ไหมครับยะลังแล้วก็มีอะไรอีกครับควรลูกปัดหรือคลองท่อมนั่นเองจําได้ไหมครับที่มีลูกปัดอยู่เยอะๆมีอะไรครับ

0: นครศรีธรรมราชแล้วก็ชัยยาใช่ไหมครับสุราษฎร์ธานีในคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับยะรังกับควนคลองท่อมหรือควนลูกปัดนั่นเองจากแผนที่นักเรียนคุณครูได้นำมาเกี่ยวกับเส้นทางการค้าในสมัยก่อนนะครับนักเรียนเห็นเส้นแดงๆไหมครับมันคือการค้าระหว่าง2ฝั่งฝั่งอะไรบ้างครับฝั่งอะไรทะเลอะไรครับฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันใช่ไหมครับทำไมถึงใช้เส้นทางการค้าที่บริเวณภาคใต้ครับมีพื้นที่แคบอะไรครับถ้าล่องเรือไปทางใต้ใช้เวลานานไหมครับ
1: นาน
0: นานนักเรียนถ้าล่องเรือไปทางใต้ลึกๆครับจะใช้เวลานานมากทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยคิดวิธีนะครับโดยการนี่ตัดตรงเลยนักเรียนทำให้ระยะทางเป็นไงครับสั้นลงนั่นเองก็เลยมีเกิดเส้นทางการค้ามากมายนะครับบริเวณภาคใต้ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าโบราณนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองยะรังเมืองคลองท่อมนะครับหรือควนลูกปัดนั่นเองค้าขายกับนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีการค้าขายกับพังงาหรือกระบี่นะครับซึ่งอยู่ฝั่งอันดามันนั่นเองอยู่คนละฝั่งกันนักเรียนแต่มีการค้าขายกันนะครับระหว่าง2ฝั่งต่อไปครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำครับเป็นกิจกรรมนะครับโมเดลจำลองนะครับแผนที่แหล่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับซึ่งคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับปั้นดินน้ำมันจำลองแผนที่แหล่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับโดยนักเรียนจะต้องระบุที่ตั้งแหล่งอารยธรรมนะครับแล้วก็หรือชุมชนโบราณพอสังเขปนะครับจำลองแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาแม่น้ำอ่าวแล้วก็ทะเลนะครับโดยนักเรียนศึกษาจาก PowerPoint ครับผมสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถออกแบบกิจกรรมได้นะครับโดยการให้นักเรียนระบายสีหรือจะเป็นการปั้นดินน้ำมันก็ได้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอุปกรณ์นะครับสำหรับอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มที่คุณครูให้นะครับคือมีอะไรครับดินน้ำมันนะครับแล้วก็ชุดอันนี้เป็นเมืองนะครับที่คุณครูทำเป็นธงไว้แล้วก็สุดท้ายครับเป็นแผ่นที่นักเรียนจะต้องปั้นดินน้ำมันตามแบบที่คุณครูมอบให้นะครับเข้าใจไหมครับนักเรียนใช่แปะไปเลยครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

ครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับส่งตัวแทนกลุ่มครับ1คนพร้อมผลงานนะครับออกมานําเสนอครับนักเรียนออกมาเลย1คนครับนําผลงานมามาข้างหน้าเลยครับถือดีๆระวังร่วงนะนักเรียนโอเคครับอีกหนึ่งกลุ่มเรียบร้อยไหมไม่เป็นไรครับออกมาได้เลยถ้ากลุ่มนะครับนักเรียนตอนนี้นะครับก็เพื่อนๆต้นทางนะครับได้

0: ได้มีการสร้างโมเดลจำลองนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับในภาคใต้แล้วก็มีการระบุตำแหน่งนะครับเมืองโบราณรวมทั้งสภาพภูมิประเทศของภาคใต้นะครับแล้วมาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกครับนักเรียนคุณครูจะพูดเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก่อนครับซึ่งมีอะไรบ้างครับภูเขา3ภูเขากันเลยอันแรกคือเทือกเขาอะไรครับ
1: เท
0: ือ
1: กเขาภ
0: ู
1: เก็ต
0: เทือกเขาภูเก็ตนะครับจะอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคอะไรครับภาคใต้ครับตรงกลางครับคือเทือกเขาอะไรครับเทือกเขานครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ล่างสุดเลยคือเทือกเขาไม่เป็นไรครับเทือกเขาสันกาลาคีรีนะครับต่อไปครับทะเลครับทะเลฝั่งด้านตะวันออกครับคืออะไรครับอ่าวไทยตรงนี้นะครับแล้วก็ทะเลด้านตะวันตกครับ
1: อ
0: ันดามันนะครับเก่งมากโอเคครับครับทั้งหมดก็เป็นแบบจำลองนะครับที่เพื่อนๆต้นทางนะครับได้ทำนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วก็เมืองโบราณในภาคใต้นะครับนักเรียนทุกคนครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับครับขอบคุณครับนักเรียนนั่งที่ได้ครับครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3ครับเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับโดยนักเรียนนะครับจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานนะครับรวมทั้งคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ105ครับผมเริ่มทำได้ครับหากมีข้อสงสัยถามคุณครูได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องกันนะครับเกี่ยวกับใบงานที่3ครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่ออารยธรรมภาคใต้กันครับข้อแรกนักเรียนในกรอบแรกนะครับเขาถามถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้นะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับภาคใต้มี2ทะเลขนาบข้างมีทะเลอะไรบ้างครับอ่าวไทยกับอันดามันนะครับผมแล้วก็มีเทือกเขาสำคัญคือเทือกเขาภูเก็ตสันกาลาคีรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับสภาพภูมิอากาศครับนักเรียนเป็นยังไงครับเป็นแบบไหนร้อนเป็นเขตเมืองร้อนนะครับทำให้มีฝนทำไมครับฝนตกตลอดทั้งปีนั่นเองฉายาของภาคใต้คืออะไรครับฝน8แดด4นั่นเองเก่งมากครับหน้านี้เรียบร้อยไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้นะครับต่อไปครับเรามาดูกันที่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคใต้ครับแน่นอนครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ยมีความทำไมครับมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลใช่ไหมครับทำแล้วก็มีฝนตกด้วยนักเรียนทำให้ภาคใต้เป็นไงครับมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเก่งมากแล้วก็คุณครูได้มีภาพเกี่ยวกับเส้นทางการค้าใช่ไหมครับระหว่างทะเลอะไรครับระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยนั่นเองทำให้ชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณในภาคใต้เนี่ยมีเส้นทางการค้าที่สำคัญนะครับต่อไปครับเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ย่อมทำอะไรครับปลูกอะไรได้ไหมปลูกอะไรก็ขึ้นใช่ไหมครับมีการทำเกษตรได้ดีนะครับต่อไปครับเนื่องจากภาคใต้เนี่ยมีหลายๆวัฒนธรรมเลยนักเรียนทำให้ภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าพหุวัฒนธรรมไหมครับไม่เข้าใจใช่ไหมคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับก็สามารถอยู่ได้ที่ภาคใต้เหมือนกันนะครับคือพหุวัฒนธรรมนั่นเองนักเรียนตอบได้ไหมครับตอบได้นะโอเคครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามของคุณครูคือไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมอย่างไรครับสภาพภูมิอากาศกับสภาพภูมิประเทศส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรครับใครตอบได้บ้าง
1: ถ้าอากาศหรือพื้นที่ไม่สมบูรณ์พออารยธรรมตรงนั้นจะไม่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับเพื่อนตอบว่าถ้าสภาพภูมิอากาศหรือสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นนะครับไม่มีความอะไรครับไม่ดีหรือสภาพที่ตั้งไม่ดีนะครับส่งผลให้อารยธรรมจะไม่เกิดขึ้นนะครับเก่งมากครับผมสรุปก็คือเมื่อบริเวณนั้นนะครับมีทั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศนะครับที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานเหมาะสมเนี่ยจะทำให้เกิดอารยธรรมโบราณเกิดขึ้นนะครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วนักเรียนคุณครูมีคำถามครับวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอทดแทน 1-2 คนครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับครับผมอีก1คนนะ
1: อารยธรรมในภาคใต้ค่ะ
0: อารยธรรมโบราณในภาคใต้ยังไงครับ
1: มีทะเลสาบที่หนูอยากรู้ด้วยค่ะ
0: มีอะไรนะครับ
1: ทะเลสาบ
0: ทะเลสาบอะไรครับ
1: ภูเขาค่ะ
0: ภูเขาแล้วก็
1: เป็นสถานที่ต่างๆที่มีเป็นอารยธรรมค่ะ
0: เก่งมากครับก็คือเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศใช่ไหมครับที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของอารยธรรมโบราณในภาคใต้นั่นเองอีก1คนครับนักเรียนได้ไหมอีก1คนครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับพูดซ้ำกับเพื่อนได้ไม่เป็นไรกลุ่ม1ได้ไหมกลุ่ม2ไม่ได้กลุ่มไม่เป็นไรครับครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการตั้งอารยธรรมโบราณในภาคใต้นั่นเองนะครับเก่งมากครับ สำหรับครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับซึ่งอารยธรรมโบราณในภาคใต้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณครูได้ให้นักเรียนนะครับระบุพิกัดที่ตั้งนะครับเกี่ยวกับชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเมืองอะไรบ้างครับท่าชนะเมืองยะลังควนลูกปัดอะไรครับสถิงพระชัยยาตะกั่วป่าใช่ไหมครับมีอะไรอีกยะราใช่ไหมอะไรนะครับนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงด้วยโอเคนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือชุมชนโบราณแล้วก็อารยธรรมโบราณในภาคใต้นั่นเองซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณในภาคใต้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: ประชาธิปไตยว้าว
1: มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
3: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
2: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถ

หลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาบุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เด็กๆดูที่หน้าจอน่าจะทราบแล้วใช่ไหมลูกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้ว
1: 2
0: วันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาถึงชั่วโมงที่2นะครับเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วนะปลายทางเป็นยังไงบ้างก็น่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกันซึ่งวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนานมาฝากเด็กๆทุกคนเลยทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมที่เราจะต้องตรวจสอบความรู้กันสักนิดหนึ่งคือกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: คำไทยใช้ให้ถ
0: ูกคำไทยวันนี้คุณครูเสนอคำว่าให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ชมพ
0: ู่ชมพู่ดูสิชมพู่อ่านได้แล้วต้องเขียนให้ได้นะว่าสะกดอย่างไรดูข้อแตกต่างพยางค์ที่2พยางค์หลังนะเป็นพอสำเภาหรือพอผ่านเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูกสีถูกไหมเนี่ยสีเขียวถูกต้องชมพู่คืออะไรชมพู
1: ่
0: ผลไม้ไหนใครไม่รู้จักชมพู่เลยไม่มีใช่ไหมวันนี้เก่งมากเลยเขียนได้ทุกคนนะครับหลายๆคนนะเรามักจะนิยมจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กที่นี่นะอาจจะเป็นคนอื่นๆทั่วไปนะครับเท่าที่สังเกตเนาะเขียนผิดกันเยอะเลยชมพู่ต้องเขียนแบบนี้นะสีเขียวนะครับมาดูความหมายการชมพู่หมายถึงชื่อต้นไม้ขนาดกลางก็คือเป็นต้นไม้ที่เป็นผลไม้นี่แหละมีผลที่กินได้นะครับเช่นชมพู่แก้มแหม่มมันคือสายพันธุ์ของเขาชมพู่น้ำดอกไม้หรือชมพู่สาแหรกอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกชมพู่แต่ละประเภทนั่นเองนะชมพู่ต้องมีเพชนะต้นเป็นพอพานนั่นเองนะครับฝากด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสำนวนชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับสำนวนไปแล้วใช่ไหมสำนวนคืออะไรลูกสำนวนลองทบทวนดูสิคุณครูเคยสอนไว้ว่ายังไงถ้าจำไม่ได้ต้องทำยังไงต้องทำยังไงลูกไหนใครจะเปิดได้ก่อนสำนวนคืออะไรสำนวนสำนวนไทยหรือสำนวนนี่แหละลูกมันคืออะไรปลายทางตอบได้ไหม
2: ใ
0: ช่ครับมันเป็นถ้อยคำหรือข้อความแล้วมันเป็นยังไงลูกลักษณะของถ้อยคำหรือข้อความนั้นสืบต่อมาช้านานถูกต้องยังไงต
2: ่อ
0: มีความหมายเป็นยังไง
2: ไม
0: ่ตรงตามตัวและเป็นยังไงอีกมีความหมายอื่นแฝงที่สำคัญเป็นไงลูกสำนวนทำไมต้องมีสำนวนเขาเอาไว้ทำอะไร

สำนวนมีเพื่ออะไรลูกสำนวนเพื่ออะไรนะเอาเร็วปลายทางตอบได้ไหมสำนวนมีเพื่ออะไรคุณครูเล่าไปหมดแล้วชั่วโมงที่แล้วเปรียบเปรยเพื่ออะไรนะลูกเปรียบเทียบหรือสั่งสอนเก่งมากนี่แหละคือสำนวนใช่ไหมโดยปกติแล้วคนไทยเนี่ยเวลาจะสอนจะตำหนิจะชื่นชมใช่ไหมจะเตือนแบบนี้มักจะไม่

0: ือนแบบตรงๆแต่คนไทยโบราณก็จะเตือนแบบอ้อมๆใช่ไหมครับโดยการหยิบยกเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนี่แหละหรือสิ่งที่มองเห็นรอบตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบมาเปรียบเปรยให้คนที่ฟังตรงนั้นน่ะต้องคิดต่อยอดไปเองว่าเอ๊ผู้ใหญ่พูดแบบนี้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรมันก็เลยกลายเป็นที่มาของสำนวนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะคือสำนวนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแต่สมัยโบราณอย่างเดียวปัจจุบันก็เกิดสำนวนใหม่ๆขึ้นอีกมากมายนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ในที่นี้เรามุ่งศึกษาสำนวนที่เป็นโบราณใช่ไหมครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาศึกษาในแง่ของคำสอนนั่นเองนะทีนี้คุณครูมีสำนวนมาฝากเด็กๆในใครสามารถเติมคำได้บ้างใครเติมได้ก่อนครูให้หัวใจเลยหนึ่งดวงอ้าวเร็วกลุ่มไหนจะออกมาวิ่งก่อนได้ก่อนไปทางตอบคุณครูไปทางได้เลยนะครับออกมาเลยลูกวิ่งก่อนได้ก่อนต้องเติมอะไรอะไรหายไปเติมคำที่หายไปนะมาเลยลูกสำนวนนี้คืออะไรต่อไปข้างล่างลูกข้างล่างตอบได้ไหมคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบอะไรต่อใครตอบได้อีกมาเร็วเอาเร็วช่วยกันช่วยกันกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มหนึ่งได้อีกไหมคบอะไรเอ่ยมันอยู่ในนี้แหละคำอยู่ในนี้เลยอยู่ในกระดานนี่แหละคบอะไรคบอะไรเอาเร็วเร็วเร็วมีมาเลยมาเลยลูกช่วยกันช่วยกันช่วยกันหัวใจนี้ต้องแบ่งครึ่งหรือเปล่าเนี่ยคนละครึ่งนะถ้าถูกนะเขียนทับไปเลยลูกถ้ามันไม่พอเขียนทับได้ไม่เป็นไรเขียนทับไปเลยโอเคไม่เป็นไรนะอ่านได้เนาะเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูสิสำนวนนี้พร้อมกันเลยถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยทั้งสองคนสุดยอดมาคุณครูให้คนละหนึ่งดวงประเดิมเลยเปิดชั่วโมงมาได้โบนัสหัวใจคนละหนึ่งดวงอ่ะเก็บเลยลูกทีนี้มาดูความหมายกันคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคนพาลเป็นคนดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีถ้าคบคนไม่ดีก็จะพาเราไปทำอะไรลูกสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีก็คือความผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นควรหรือไม่ควรไม่ควรแต่ถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตนี่น่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
1: คนด
0: ีบัณฑิตก็คือคนดีคนเก่งคนที่มีความรู้ใช่ไหมบัณฑิตจะพาเราไปไหนลูก
1: หาผล
0: ก็คือไปหาผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะดังนั้นสำนวนนี้ก็เป็นการสอนไกลๆว่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราคบคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยคนชั่วก็จะพาเราไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราคบคนดีคบคนเก่งเขาก็จะพาไปทำแต่สิ่งที่ดีนั่นเองก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าอยากเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็ต้องไปอยู่กับคนแบบนั้นใช่ไหมอยากเป็นคนเก่งเราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับคนเก่งอยากเป็นคนไม่ดีเราก็ไปอยู่กับคนไม่ดีแค่นั้นเองนะอันนี้อันที่หนึ่งต่อมาอันนี้ตอบได้ไหมอะไรเอ่ยเบนเล่ยกมือก่อนเลยมาเลยลูกตอบเลยตอบเลยไก่ใช่ไหมไก่งามเพราะอะไรต่อมาบรรทัดที่สองถูกไหมนะคนงามเพราะอ่ะ ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากอาเบลเล่ไปรับรางวัลแปลว่าอะไรใครอธิบายได้

0: บ้างอ้าวเร็วเวลาเพื่อนๆ เขียนสำนวนนักเรียนต้องรีบเซิร์ชหาข้อมูลเลยนะเรามีอุปกรณ์ในมือแล้วนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรลูกไก่จะงามได้เนี่ยเพราะอะไรของไก่เพราะอะไรนะเพราะขนไก่ที่ไม่มีขนเนี่ยมันสวยไหม
1: ไม่สวย
0: ไม่สวยเนาะคนจะงามได้ต้องเป็นยังไงลูกต้องแต่งคำว่าแต่งในที่นี้แต่งอะไรแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่แต่งอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดก็เป็นคำสอนของคนโบราณว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวคำว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแต่งจนแบบว่าโอเวอร์เกินไปไม่ใช่แบบนั้นนะต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอประมาณนั้นก็เปรียบเทียบแบบนี้นะเป็นการเปรียบเทียบอ้าวต่อไปสำนวนต่อมาชิงสุกก่อนอะไรอ้าวมีมี่มาเลยชิงสุกก่อนอะไรลูกมาเลยมาเลยตอบให้ดีนะตอบให้ดีนะชิงสุกก่อนห้ามถูกต้องอ่ะไปเลยลูกแปลว่าอะไรสำนวนนี้แปลว่าอะไรอ่ะนักเรียนดูสองคำนี้นะคำว่าสุกและคำว่าห้ามสุกนึกถึงกล้วยนะมะม่วงก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ที่มันสุกได้นักเรียนว่าสุกอร่อยไหมผลไม้
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วถ้าไม่สุกล่ะ
1: ไม
0: ่อร่อยใช่ไหมมันถ้าเป็นกล้วยที่ไม่สุกกินได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้มันจะฝาดเลยมะม่วงที่ไม่สุกกินได้ไหมกินได้แต่ว่ามันจะเปรี้ยวใช่ไหมอ่ะทีนี้คำว่าห่ามเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างสุกกับดิบน่ากินไหมน่ากินไหมมันจะสุกก็ไม่สุกจะดิบก็ไม่ดิบมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าเป็นมะม่วงมันก็อาจจะออกจากเปรี้ยวๆหวานๆถ้าเป็นกล้วยก็จะออกฝาดๆแล้วก็หวานๆนิดหน่อยมันก็กินไม่อร่อยใช่ไหมลูกดังนั้นมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นคำสอนว่าอย่าให้ชิงสุกก่อนห่ามเพราะว่าถ้ามะม่วงดิบแล้วไปสุกเลยเนี่ยมันไม่อร่อยมันต้องไปทีละขั้นตอนตามสเต็ปของมันเป็นคำสอนของเตือนสติผู้หญิงว่าเป็นไงลูกอย่าทำอะไรให้ก่อนวัยอันควรน่ะคืออย่าทำข้ามขั้นตอนประมาณนั้นเข้าใจความหมายสำนวนนี้ไหมเข้าใจนะก็เหมือนเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวอย่าชิงสุกก่อนห้ามก็คืออย่าเร่งรีบที่จะเป็นไงเร่งรีบที่จะมีสามีหรือมีแฟนก่อนถึงเวลาก่อนถึงวัยอันควรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความหมายนะต่อมาเมื่อกี้ได้รางวัลไปหรือยังได้แล้วต่อไปทีนี้สำนวนต่อไปช้าช้าได้จุดๆเล่มงามมาลียกก่อนมาเลยมาลีตอบว่าอะไรลูกเขียนเลยลูกเขียนดีๆนะตอบว่าอะไรเด็กๆช่วยกันตอบเดี๋ยวตอบว่าอะไรลูกช้าช้าได้อะไรนะพระลูกแก้เลยไม่เป็นไรมารีลองเขียนใหม่เขียนไว้ข้างล่างก็ได้ได้เขียนได้ไหมคำว่าพระพอรอเรือค่อยๆใจเย็นๆไม่เป็นไรรอได้สระอาไม่โทพระลูกพระไม่เป็นไรอ่ะผิดก็แก้ไขเอาใหม่พอรออาพระไม่โทพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าอะไรพระแปลว่าอะไรรู้จักพระไหมลูก
1: เหม
0: ือนมีดมันก็คือมีดนั่นแหละมีดพระใช่ไหมเคยเห็นพระบ้างมารีเคยเห็นพระไหมมันคือมีดเอาไว้ทำอะไรลูกถางหญ้าใช่ไหมมีดยาวๆนั่นแหละช้าช้าได้พระเล่มงามมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าค่อยๆทำอะไรค่อยๆทำไปแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นไงดีแต่ไม่ได้หมายความว่าช้าจนเสียการเสียงานแบบนั้นไม่ใช่นะค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างละเอียดรอบคอบต่อมาสำนวนนี้เข้าเมืองจุดๆต้องหลิวตาตามกิตติภพมาเลย

ลองอ่านดูซิเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามรู้จักหลิวตาไหมอ่ะไหนลองทำหลิวตาอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนทำหลิวตาให้เพื่อนดูก่อนโทษฐานที่เขียนคำว่าตาหลิวผิดทำยังไงตาหลิวทำยังไงลูกถูกไหมแสดงว่าต้องเป็นยังไงเวลาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามต้องทำไงมันแปลว่าอะไรลูกต้องทำตามสิ่งที่เขาทำไว้อยู่แล้วถูกไหมก็มันว่าเราจะไปขัดขวางเราจะไปต่อต้านอย่างเงี้ยมีแต่เกิดผลเสียถูกไหมลูกเราต้องตามน้ำไปประมาณนั้นนะขอบคุณมากกิติภพไปนั่งที่ครับเอ้ยถูกไหมเนี่ยถูกมารับรางวัลก่อนลืมไปนะอันนี้ความหมายของสำนวนก็จะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนลองมาดูว่าสำนวนที่นำเสนอมาเนี่ยเป็นยังไงลูกลักษณะของสำนวนเป็นยังไงลักษณะสำนวนเป็นยังไงเป็นคำสอนไหมสอนตรงๆไหมไม่มีการเปรียบเทียบไหมลูกมีการเปรียบเทียบหรือไม่มีมีลองดูนะเป็นการตักเตือนแบบอ้อมๆเป็นยังไงอีกเปรียบเทียบเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆก็เหมือนเหตุการณ์ก็คือการเข้าเมืองตาหลิวใช่ไหมครับเน้นสั่งสอนไม่เน้นสั่งสอนแต่แสดงความคิดเห็นออกแนวประชดประชันแล้วก็มีการตำหนิด้วยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรมันคือสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับวันนี้เด็กๆก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นคำพังเพยบอกความหมายให้ได้ค้นคว้าความหมายของสำนวนนั้นให้ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้สำนวนแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับมาดูว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรนะวันนี้แบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คืออันแรกสำนวนที่เป็นคำพังเพยเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะมาเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับมาดูคำพังเพยลองอ่านดูซิอ่านพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเชิญเลย

0: สำนวนที่เป็นคำพังเพยง่ายๆเลยนะลักษณะก็คือเป็นการติใช่ไหมลูกนะติก็ได้ชมก็ได้ตักเตือนก็ได้หรือแสดงความคิดเห็นก็ได้นะแต่ไม่ได้มุ่งสั่งสอนโดยตรงนะไม่ได้มุ่งสั่งสอนแต่มันเป็นการเตือนสติเตือนให้ทำเตือนให้ระแวดระวังประมาณนั้นนะแต่บางสำนวนเนี่ยมีคนก็กล่าวไว้หลายแบบว่าเอ๊ะสำนวนนี้เป็นได้ทั้งสุภาษิตเป็นได้ทั้งคำพังเพยบางอย่างมันก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ขาดได้นะเราก็ไม่ต้องไปมุ่งตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมุ่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเขาว่าเอ๊ะสำนวนนี้สุภาษิตนี้หรือคำพังเพยนี้ต้องการจะสอนอะไรแก่เราหรือเขาเตือนสติในด้านใดนะทีนี้เด็กๆมาลองดูต่อไปว่าเนี่ยตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพยลองอ่านดูซิอันแรกอ่านพร้อมกัน
1: ได้งามเพราะคุณคุณงามเพราะแต่ง
0: บอกไปแล้วใช่ไหมแปลว่าอะไรการที่เราจะเป็นไงลูกดูดีต้องรู้จักทำไมแต่งตัวหรือดูแลตัวเองให้ดีลองดูซิว่ามันเป็นการเป็นไงชื่นชมแสดงความคิดเห็นตำหนิติเตียนหรือว่าตักเตือนลองดูซิไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนักเรียนคิดว่ามันเป็นแบบไหนเพื่ออะไรลูกชื่นชมใช่ไหมชมว่าคนจะสวยจะงามได้ต้องเป็นไงต้องรู้จักแต่งตัวนะไปดูต่อดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เป็นไงลูกเข้าใจไหมความหมายนี้สำนวนนี้เข้าใจว่ายังไงไหนใครจะอธิบายให้คุณครูให้หัวใจหนึ่งดวงลองเปิดดูซิเปิดเลยลูกมี iPad อยู่ในมือแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์มีมี่หาเจอแล้วใช่ไหมลูกสำนวนนี้คืออะไรลองอธิบายสินักเรียนเปิด iPad เลย

0: นะเปิดเลยมิมี่ไม่ได้ยกใช่ไหมอ่ะนัทรดายกมือตอบเลย
1: รู้จักพิจารณาการเลือกคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอความประพฤติของมารดา
0: ค่ะอ๋อก็คือเป็นการเตือนผู้ชายว่าการที่เราจะเลือกคู่ครองใช่ไหมลูกนะให้ดูที่ใครด้วยให้ดูที่ใครแม่นะคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อถือว่าลูกสาวจะมีกิริยามารยาทหรือลักษณะอะไรแบบนี้ดีหรือไม่ดีต้องดูที่แม่ด้วยถ้าแม่เป็นยังไงลูกก็คงจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมมันก็เป็นคำเตือนของคนโบราณนะครับดังนั้นคำพังเพยนี้ก็เป็นการตักเตือนนะต่อมากินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นยังไงแปลว่าอะไรกินบนเรือนขี้บนหลังคาหาเจอไหมเอ่ยไหนกลุ่มไหนเจอแล้วกินบนเรือนขี้บนหลังคาตอนนี้ปลายทางได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมลูกนัทรดาเก่งมากเมื่อกี้ได้หัวใจหนึ่งดวงเดี๋ยวออกมารับพร้อมกันเลยนะแปลว่าอะไรลูกสำนวนนี
1: ้อกตัญญูหรือเนรคุณค่ะ
0: อกตัญญูหรือว่าเนรคุณก็เป็นการเปรียบเปรยว่ากินอยู่คือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนี่แหละทั้งกินทั้งนอนทั้งอะไรต่างๆแต่ไปขี้ที่ไหนขี้บนหลังคาดีหรือไม่ดีแบบนั้นอ่ะไม่ดีไม่เหมาะใช่ไหมมันก็เป็นการตำหนิใช่ไหมลูกเนาะเป็นการตำหนิคนที่เนรคุณมารับเลยหัวใจสองดวงต่อมาทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนช่วยกันเลยเจอแล้วเหรออ่ะเบลเล่เจอแล้วเบลเล่ยกมือก่อนอ่ะแปลว่าอะไรลูก
1: ดูเหมือนเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับ
0: เป็นคนละเอียดรอบคอบลักษณะใช่ไหมเหมือนเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่จริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะอีกความหมายหนึ่งก็เปรียบได้ว่าประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัดหรือเป็นไงไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดประมาณนั้นนะก็เป็นความหมายแบบนี้อันนี้ก็เป็นการติหรือตำหนินั่นเองนะครับต่อมารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาใครจะตอบอ้าวเร็วหาเจอไหมเอ่ยมารับรางวัลก่อนเลยเบลเล่เจอไหมลูกไปทางเจอหรือยังต้นทางเจอแล้วกลุ่มที่4อีกแล้วแปลว่าอะไร
1: ฝ่ายดีจะสบายฝ่ายชั่วจะลำบากค
0: ่
1: ะ
0: รักดีก็แปลว่าฝ่ายดีใช่ไหมลูกถ้าเกิดเราทำดีฝ่ายดีเนี่ยจะสบายหรือลำบากสบายแต่ถ้าฝ่ายไม่ดีฝ่ายชั่วก็จะลำบากนั่นเองเด็กๆลองดูสิระหว่างจั่วกับเสาอันไหนหนักกว่ากันรู้จักไหมเปรียบเทียบง่ายเสาบ้านหนักไหมลูกถ้าเราไม่รักดีแล้วก็จะทำงานหนักแล้วก็จะลำบากก็เหมือนกับการแบกเสานั่นเองนะอ่ะเชิญเลยครับรับรางวัลค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเนาะทีนี้กิจกรรมต่อมาถึงเวลาแล้วทีนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะตอนนี้ทุกคนฟังกติกาก่อนนะลูกอันนี้มีชื่อว่าอะไรกิจกรรมอะไรตอนนี้คุณครูมีจิ๊กซอมาให้กลุ่มละ2จิ๊กซอ2อันนะ2ชุดแต่คุณครูรวมกันมาหมดแล้วฟังก่อนนะกลุ่มไหนที่ยังไม่เอามือจับหัวลายเอวตอนนี้ให้เคลียร์พื้นที่ตรงกลางแบบเงียบๆไม่มีเสียงไม่มีเสียงหนังสือเอาไว้สืบค้นข้อมูลได้นะลูกนะแต่ว่าพยายามอย่าให้มันบังมากเราจะเอาจิ๊กซอไปต่อไว้ตรงกลางเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังเงียบได้หรือยังตอนนี้พร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังคุณครูปลายทางช่วยเตรียมจิ๊กซอให้เด็กๆด้วยนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะได้นำมาต่อเรียงกันให้เป็นรูปภาพที่เป็นสำนวนที่เป็นคำพังเพยเนาะแล้วก็ให้หาความหมายอันดับแรกเลยนักเรียนต่อจิ๊กซอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องบอกให้ได้ว่าจิ๊กซอนั้นเนี่ยเป็นรูปภาพที่ บอกถึง

สำนวนอะไรต้องบอกชื่อสำนวนนั้นให้ได้2สำนวนเข้าใจไหมลูกพอบอกชื่อสำนวนได้แล้วนักเรียนใช้หนังสือที่มีแล้วก็อุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยในการสืบค้นข้อมูลว่าสำนวนนั้นแปลว่าอะไรแล้วก็รับกระดาษที่คุณครูเขียนชื่อสำนวนแล้วก็เขียนความหมายให้คุณครูโอเคไหมลูกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าถูกต้องรับรางวัลถ้าไม่ถูกไม่ได้รางวัลโอเคไหมเดี๋ยวแข่งกันนะทั้งต้นทางและปลายทางว่าใครจะสำเร็จก่อนกันวันนี้เราจะแข่งกับเพื่อนๆปลายทางโอเคไหมลูกถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วิ่งออกมากดกระดิ่งหน้าห้องเรียนโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วมารับอุปกรณ์ได้เลยครับตัวแทนมา1คน

0: เอาล่ะตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มก็สามารถที่จะต่อจิ๊กซอว์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมไหนกลุ่มไหนต่อไม่ได้มีไหมลูกไม่มีนะแล้วหาความหมายได้ไหมหาได้กลุ่มที่1เรียบร้อยดีหรือเปล่าได้กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3ต่อได้แล้วได้ความหมายได้สำนวนไหมไม่ได้กลุ่มที่4ได้กลุ่มที่5ได้อ่ะทีนี้ขอเชิญเด็กๆทุกกลุ่มตัวแทนลูกนะออกมานำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนปลายทางได้ฟังด้วยอ่ะออกมาทุกกลุ่มเลยนะกลุ่มที่3ด้วยนะออกมาหมดเลยนะครับเอาเชิญเลยลูกเอาคนที่ยังไม่เคยออกก็ได้ออกมาพูดเฉยๆเพราะว่าเราสืบค้นกันมาแล้วนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาพหน้าจอให้ดูทีละสำนวนแล้วก็บอกว่าของใช่ของตัวเองไหมใช่ของเราไหมกลุ่มที่1มาเลยลูกใครก็ได้มาต่อมาสำนวนแรกอันนี้ไหนใครได้อันนี้บ้างนักเรียนดูที่หน้าจอนะของใครเอ่ยของกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่4ใช่ไหมบอกเพื่อนสิว่ามันคือสำนวนอะไร
1: มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำค
0: ่ะบอกความหมายด้วยลูก
1: ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะขัดขวางค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ช่วยแล้วยังเกะกะหรือว่าขัดขวางนั่นเองนะครับต่อไปต่อไปอันนี้ของใครกลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่1เชิญ
2: กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ค่ะ
0: ถูกต้องแปลว่าอะไรลูกหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: หนูไม่ได้หาความหมายใช่ไหมจริงๆแล้วคำสั่งคืออะไรนะหาสำนวนแล้วก็บอกความหมายไม่เป็นไรความหมายอันนี้คือลักษณะของการทำงานที่ไม่รอบคอบนึกถึงแต่ทางได้มากกว่าทางเสียเมื่อได้อีกอย่างก็เสียอีกอย่างเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีนั่นเองก็เหมือนกับเวลาเราเอาถั่วกับงาไปคั่วรวมกันใช่ไหมเวลาเอาถั่วกับงาไปคั่วรวมกันอะไรสุกก่อนกันอันไหนใหญ่กว่ากันระหว่างถั่วกับงา
3: ถ
0: ั่วใหญ่กว่าใช่ไหมกว่าถั่วมันใหญ่กว่ามันก็สุกยากในขณะที่งามันเม็ดเล็กๆนิดเดียวมันสุกง่ายนะทำไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้คิดแบบว่าไม่รอบคอบแบบนี้มันก็จะเสียต่อไปสำนวนนี้ของใครของกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่หนึ่งได้ว่าอะไรสำนวนนี
2: ้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะ
0: ได้ความหมายไหมลูกไม่ได้จริงๆแล้วสำนวนนี้เรียนหรือยังเรียนแล้วไหนใครอธิบายได้บ้างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเบนเล่มาช่วยเพื่อนเลยออกมาเลยลูกเบนเล่มันแปลว่าอะไรเอ่ยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตรงนั้นก็ได้
1: การลงทุนลงแรงมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ
0: ์การลงทุนลงแรงมากแต่ไม่ได้ผลลัพธ์มันก็เหมือนกับการที่เราทำอะไรตำน้ำพริกใช่ไหมลูกแล้วไปเทลงแม่น้ำนะเพราะแม่น้ำมันกว้างใหญ่มากมันก็จะไม่ได้นะอันนี้คือความหมายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกลงทุนไปมากมันก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มทุนนั่นเองต่อไปสำนวนต่อมาของใครกลุ่มที่5เชิญ
4: ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงการรู้จักแต่งตัวให้ดูดีต้องรู้จักปรุงแต่งค
0: ่
4: ะ
0: ต้องรู้จักปรุงแต่งถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายนะแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูสวยงามต่อมาอันนี้ของใครกลุ่มที่2เชิญเลยกลุ่มที่2
5: น้ำท่วมทุ่งผักบุ้ง
0: โหรงเหรงแปลว่าอะไรลูก
5: หมายถึงพูดมากแต่ไม่ค่อยได้เนื้อหาสาระค่ะ
0: เก่งมากพูดมากแต่สิ่งที่พูดไม่มีเนื้อหาสาระใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวนะอันนี้ของใครเอ่ยเชิญกลุ่มที่5
6: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันค่ะ
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็รู้ตื้นลึก

0: หนาบางของซึ่งกันและกันรู้นิสัยใจคอกันนะคือแบบไม่แพ้กันเลยไม่มีใครยอมใครอ้าวอันนี้ของใครอ่ะกลุ่มที่4เชิญเลย
1: ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากถึงสอนเด็กง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะ
0: ถูกไหมลูกถูกต้องไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็คือไม้อ่อนเนี่ยก็เปรียบกับการสอนเด็กเนาะก็เหมือนพวกเราเนี่ยเด็กๆจะสอนง่ายในขณะที่ไม้แก่ก็เปรียบได้กับผู้ใหญ่ก็จะสอนยากอันนี้ก็เป็นการตำหนินั่นเองนะต่อไปสำนวนนี้ของใครกลุ่มไหนกลุ่มที่3ได้ไหมสำนวนนี้คืออะไร
2: ยังไม่ได้ครับ
0: ยังไม่ได้เพราะอะไรถึงยังไม่ได
2: ้เพื่อนไม่ช่วยกันครับ
0: อ๋อเพื่อนไม่ช่วยกันแล้วหนูวางแผนไหมลูก
2: ไม่ครับ
0: ตอนที่ทำไมกลุ่มอื่นเขาทำได้อ่ะแสดงว่าไม่ได้มีการวางแผนใช่ไหมในการทำมัวแต่เกี่ยงการครูมองไปเนี่ยไม่ทำเลยดูความหมายยุ่งเหมือนยุงตีกันเห็นไหมตอนแรกก็เซิร์ชแล้วแต่ทำไมไม่ตอบอ่ะลูกไม่ได้อ่ะรู้ไหมความหมายนี้แปลว่าอะไรยุ่งเหมือนยุงตีกันลองเปรียบดูสิยุงมันเป็นยังไงยุงมันมีลักษณะยังไงมีขามีปีกมีอะไรเป็นเหมือนแบบว่ายุ่งใช่ไหมเวลายุงตีกันมันก็เหมือนกับแบบมันวุ่นวายเนาะยุ่งเหยิงประมาณนั้นนะความหมายก็ยุ่งเหยิงสับสนปนเปกันอ่ะต่อมาสำนวนนี้ของใครกลุ่มที่3อีกแล้วอ่ะได้ไหมสำนวนนี
2: ้ไม่ครับ
0: อ่ะลองดูซิลองอธิบายภาพสิลูกว่ามันมีภาพอะไรบ้างในนั้น
2: มีช้างแล้วก็มีเด็กขี่บนช้างครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: มีเด็กกำลังชี้อยู่ครับ
0: ชี้ที่ไหน
2: ชี้ช้างครับ
0: ลองดูดีๆชี้ที่ไหนลูกช้างเขาทำอะไรอยู
2: ่กินอ้อยครับ
0: กินอ้อยลองดูซิสำนวนนี้มันจะคืออะไรมาตอบเลยถ้าตอบได้ออกมาเลยกลุ่มที่3ได้ไหมกลุ่มที่3ออกมาเมื่อกี้ใครตอบมาเลยออกมาลูกออกมาไม่ต้องเขินนะออกมาเลยเดินออกมาเลยตอบเลยคืออะไรช่วยกันเร็ว
2: อ้อยเข้าปากช้างค่ะ
0: ถูกต้องอ้อยเข้าปากช้างลองบอกความหมายสิได้ไหมมันแปลว่าอะไรอ้อยเข้าปากช้างใครได้บ้างใครได้ความหมายนี้บ้างเร็วๆช่วยเพื่อนๆหน่อยมีไหมลูกอ้อยเข้าปากช้างมันคืออะไรอ้อยเข้าปากช้างเข้าปากไปแล้วมันจะเอาออกมาได้ไหมได้หรือไม่ได้คิดว่าช้างจะคายไหมไม่คายในใครหาเจอแล้วอ้อยเข้าปากช้างปลายทางได้หรือยังปลายทางน่าจะได้แล้วนะคืออะไรลูกอ้อยเข้าปากช้างคนไหนได้แล้วยกมือเลยของขวัญของขวัญมาเลยลูกออกมาตอบเลยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยถือมา
2: สิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่มีทางคืนค
0: ่ะเก่งมากสุดยอดอ้อยเข้าปากช้างก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคืนกลับมาเนาะก็เปรียบกับช้างกับอ้อยนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของสำนวนที่เป็นคำพังเพยทั้งหมดเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มที่ได้รางวัลก็จะมี1 2 4และ5เอาเชิญรับหัวใจแล้วก็กลับไปนั่งที่นะครับต่อไปนะคะสำนวนสุดท้ายแล้วอันนี้ของใครลูกกลุ่มไหนกลุ่มที่2ได้ว่าอย่างไร
2: ลำไม่ดีโทษปี่โทษกองหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดกับโทษคนอื่นค่ะ
0: เก่งมากหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดเนี่ยต้องโทษใครไว้ก่อนอันดับแรกจริงๆต้องโทษใครลูกโทษตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกองตัวเองรำไม่สวยก็ไปโทษอะไรโทษเครื่องดนตรีโทษอะไรเลยเนาะก็เหมือนกับคนที่ทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแต่กลับไปโทษผู้อื่นนั่นเองนะตอนนี้ครบทุกสำนวนแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดมากๆรับรางวัลแล้วก็กลับไปนั่งประจำที่นะรับรางวัลแล้วก็ไปนั่งประจำที่ได้เลยทีนี้มาถึงช่วงของฝากจากครูเนื่องจากเวลาเราใกล้จะหมดแล้วทีนี้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีตอนนี้ทุกคนมองมาที่หน้ากระดานทั้งต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้ากระดานนะของฝากวันนี้คือใบงานที่7เรื่องคำพังเพ้อ

0: ยอ่ะเปิดดูซิหน้าไหนหน้าไหนใบงานที่7เรื่องคำพังเพยอยู่หน้าไหนลูก152อ่ะเปิดมาเลยหน้าตาของใบงานนะครับเด็กๆก็เปิดเหมือนกันนะคุณครูปลายทางช่วยดูแลด้วยนะครับในใบงานที่7เนี่ยคำชี้แจงก็คือให้จับคู่คำพังเพยกับความหมายและนำตัวอักษรหน้าความหมายไปเติมลงในช่องว่างหน้าคำพังเพยที่กำหนดอ้าวยกตัวอย่างข้อ1มือไม่พายเอาเท้าราน้ำนักเรียนดูอ่านแล้วเนี่ยก็ไปดูที่ช่องความหมายว่าสำนวนนี้มันแปลว่าอะไรเอาแค่ตัวอักษรมาเติมทำได้ไหมทำได้นะอ่ะถ้าทำได้ฝากไว้เป็นการบ้านนักเรียนไปดูสืบค้นให้ดีไม่ต้องเดานะลูกนะต้องใช้วิธีการสืบค้นห้ามเดาเด็ดขาดนะเรามีเครื่องมืออยู่ในมือมีอุปกรณ์อยู่ในมือก็สืบค้นได้เนาะหรือถ้าไม่มีไปที่ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับสำนวนไทยเยอะแยะมากมายหรือพจนานุกรมก็มีนะครับสืบค้นแล้วก็นำมาตอบให้คุณครูทั้งหมด10ข้อนะส่งในชั่วโมงต่อไปแล้วเราจะกลับมาพบกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะในการสรุปบทเรียนวันนี้คุณครูจะถามนะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างปลายทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นยังไงลูกที่มีชื่อว่าอะไรคำอะไรนะตอบให้เสียงดังฟังชัดด้วยเรียนเกี่ยวกับคำพังเพยคำพังเพยเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นยังไงลองดูซิคำพังเพยต้องเป็นยังไงลูกคำพังเพยอะไรนะเป็นเกือบเป็นสุภาษิตแล้วเป็นยังไงต่อคำพังเพยเป็นยังไงมุ่งสอนหรือไม่มุ่งสอนไม่มุ่งสอนแล้วเป็นยังไงต่อติชมแล้วยังไงต่อตักเตือนใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรแสดงความคิดเห็นถ้าเจอสำนวนที่มีลักษณะแบบนี้ให้อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นคำพังเพยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสุภาษิตเนี่ยเขาจะมุ่งสั่งสอนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือมโนทัศน์สำคัญก็คือลักษณะของคำพังเพยแล้วก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลว่าคำพังเพยนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ขอฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับในเรื่องของการรู้ความหมายแล้วลองนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะเพราะว่าสำนวนไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสอนอย่างน้อยๆเอาไปใช้เตือนสติตัวเองได้ก็ยังดีนะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับสำนวนไทยใจชื่นชมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะแต่ว่าให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยดาวน์โหลดบัตรคำแล้วก็ใบงานที่3เรื่องสุภาษิตคำพังเพยรวมทั้งใบงานใบความรู้ที่3ขออภัยนะครับเรื่องสุภาษิตคำพังเพยแล้วก็ใบงานที่8เรื่องสุภาษิตไทยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมแล้วก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ

ู่ตรงนั้น

0: คนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้ลอยออก
1: นั่นน้ำมาแล้ว
5: เย้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
0: สนุกมากๆเลยมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
6: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
6: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
4: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
4: ไปกันเลย
0: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
4: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ
1: ่
0: ย
1: ม
0: ีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยา

0: กอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยค่ะครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
1: ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้

0: คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงอะไรนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเลยครับครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละหนึ่งดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยต่อเล่นเกมนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคู่ๆเสียงนั่งๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะ แล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำ

0: ถูกต้องแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นคำนามนั่นเองหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อก
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้า

0: ที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเอง
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
2: เฟย์ย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย์ย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า

0: วัสดีครับ
1: นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่
2: ะ
1: นี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหนคร
3: ับ ก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
1: ครับ
3: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีให้เลี้ยงเราก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
4: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
1: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
3: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์กเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
5: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวหนึ่งอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันสุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: มีความพิเศษยังไงเหรอคะ
1: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์กเชียร์เทอร์เรียนะครับมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันเชื่อว่าน
5: ะ
1: กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
5: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
1: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรรู้ไหมครับ
2: โรคอะไรหรอ
1: โรคนิ้วมันจะเป็นนิ้วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เฟย่าค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกหมาค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกหมาแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
1: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละเราจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่รีดตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะ

0: แต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเอาเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยละ
1: เรียเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็สนามอะค่ะอย่าบอกนะคะว่าสร้างไว้ให้น้องหมากับน้องแมวเล่นกันนะคะ
2: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมามามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
0: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใสๆเนี่ยแสดงว่าอยากว่ายน้ำไหม
1: อยากมากแต่ไม่มีที่ว่ายน้ำ
0: ค่ะคุณพี่ก็ลงได้ลงไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้านะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
1: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
2: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
1: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
0: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยออกจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
0: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
2: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจเรามากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์รี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
3: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
4: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจ๊ะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะ ถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
5: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยอะค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารแล้วเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่ครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์รี่เลยอะค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่ก็ดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัขก็ประมาณ20ตัว
4: อ๋อ
6: ค่ะ
4: โหก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสีย
4: ท้องเสีย
6: แล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัขก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
5: ค่ะ
4: พอมีตัวใดตัวนึงป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเออเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขตโพสต์ไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค่ะ

0: าดูใน Facebook ก็จะม
1: ีค่ะใช่ค่ะ
0: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
3: ปกติฝนทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
0: ครับ
3: แค่ 2-3 คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
0: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
3: เ
0: ยอ
3: ะ
0: ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
1: ใจ
0: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไงใช่ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่โดนมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
0: เยอะมากเลยพี่ย่า
2: เยอะมากเลยอะค่ะ
5: ตอนนี้นะคะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
0: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมว
5: กินนมหมาด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่น่ารักมากเลย
0: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
4: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
5: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
0: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะแล้วเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ย
5: 3คร
0: ั
5: ้ง
0: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอ้ตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
5: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
0: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมวนะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสจริงเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพรลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็แต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
4: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
6: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันนึงก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันนึงก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรัก

0: ตานะครับตาอย่างเดียวครับผม
1: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่สามก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำลังทำวัคซีนทั้งหลายแล้วก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสารยาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
2: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี
4: ้วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟย์โดนแบบนี้บ้างเฟย์ก็คงแย่มากๆเลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่คุณหมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
4: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
3: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
4: ถึงต้องมี Animal Speak

าพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาประทับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจาขจาวภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขจาวจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขจาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรี่ป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบๆและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาครับเข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงได้นะอัน
4: น
1: ั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกว่าน
1: ั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยแข็งส่วนก็ขยักขยแข็งเคยหลบเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนกมีก่อยอยู่นะอยู่ไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค

0: ยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกลี้ยงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
1: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
2: เป็นยังไงครับ
1: มองไม่เห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับ

0: ปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
1: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
2: ผมเห็นนกอย
3: ู่
2: ในน้ำ
3: ใช่นี่
2: นกอยู่ตรงน
3: ี้ใช่นกปีนเทียนปีนบันทึกด้วย
2: บันทึกแล้วครับ
3: เห็นยัง
2: เห็นละนก
3: นกปีนเทียนปีนเทียน
2: ผมเห็นนกอยู่ตรงนี
1: ้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
4: นี่ไงพับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
3: เรามาดูนกเจอนกอะไร
2: เจอนกในหนังสือแล้วตัวตาตัวไหนล่ะต
4: รงนี้ยัง
3: ไม่เห็นครับขา
2: หนูเป็นนกเอี้ยงหางเป็น
3: นกเปีย
4: จังเปียพูดกันแล้ว
2: นกตัวนี้น่ารัก
3: ครับ
2: เกาะแล้วตัวนี้ก็ดี
4: ก็เหมือนเก้าอี้เฉย
3: อยู่แถวๆนี
4: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
2: เจ้าตัวนี
5: ้ครับมาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียวเดินนกตกใจ
2: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
6: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
1: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
7: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
8: สวัสดีครับ
7: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
9: ขึ้นมาจากคลองเลย
7: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
10: แล้วก
8: ็รู้ยังว่าที่ไหน
7: รู้ยังอ้าวใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้วสาคอน
8: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บของกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
1: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่

0: ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
1: ลองดูลองดู
2: ก่อน
1: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
3: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆ
2: ผมยืนไม่ออก
3: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างงี้ใช่มั้ยกดลงไปแล้วทําไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
0: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
2: ม
0: ัน
2: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆรอบนาย
4: ทำไมเราต้องขุดรอบๆ
2: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนะคะนั่งเลยมันจะได้ไม่จมทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
1: ปนเปื้อน
2: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
1: จํานวนชนิดมาก
2: ค่ะจํานวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คําว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
4: เอายกเลยนะครับ
2: 1 2
4: เฮ้ยเอาขอเอาขอเ
2: ออสัตว์ที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินเก่ง
4: โหอุ้ยเอ้ยคาราเมลเลย
2: ชอบ
4: ผมคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
1: เอาก้นนั่งนั่งครับมาคุยให้มันต้องโยกโยกด้วย
2: แล้วเด็กเขารู้อะไรอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิล์มก็ทำอย่างนี้จริงๆอะค่ะ
4: ตรงไหนคะ
3: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
4: ขุด
3: เอานั่งเลย
4: เจด้าสนุกมากเลยนะ
3: สนุกมากเหรอตายแล้วคนปนคนปน
4: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
3: อยาก
4: ได้กล้อง
1: มาเร็วเจอไอด้าช่วยรอดอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
5: เก็บไปได
4: ้ไส้เดือน
6: ถ้ามันมีน้ำ
4: นี่อะไรอ่ะคุกเกี้ยง
2: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
4: ขอดูตรงต้นมือหน่อย
2: เอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันด้านแหลมๆเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
4: เดี๋
2: ยวจะได้ดูไงมันนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
3: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่เจ้าเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีขอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกกั้งลูกกุ้งลูกกั้งอะไรอย่างงี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
0: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะนั่งเรือเมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
1: รถเมย์ค่ะ
2: พร้อมเดิน
0: ดูไปด้วยนะครับแล้วก็
1: ใครเจอตัวอะไร
0: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
2: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินเนี่ยเนี่ย
0: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติด
2: อยู่ตัวผู้ตัวเมีย
0: ตัวผู้ตัวเมียครับ
2: อันนี้เป็นตัวเมียแต่ไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
3: เมื่อกี้ยังเจอไส้เดือน
4: เรียกคร
5: ู
4: แล้วเม
5: ื่อ
4: ก
5: ี้
4: ส
5: ี
4: ขาวๆอ่ะ
5: ใช่ใช่ใช่คนละฟัน
6: เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
1: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บโอนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกปล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก็นี่เราก็เห็น
3: เ
1: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
0: ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
1: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
3: ่หอยหลอด
1: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะสังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
3: ฮีโมโกลบิน
1: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
0: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
3: ครูครับอันนี้คือเครื่องพันอะไร
0: เดี๋ยวทีละตัวครับ
1: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงเราต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
0: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
2: ปากยาว
0: อีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
3: อีกอยเล็ก
2: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
1: เวลากินมันทำไงครับเป็น
2: แย่
3: ไม่ใช่ปูเส
2: กแย่
1: รู้ว่าเป็นรูปู
2: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
1: ใช่
2: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูแล้วมันเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย่
6: ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
2: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
0: มันมีขาม
2: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
3: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ถ้าเกิดรูมันลึกมาก
2: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะจิกแล้วกินได้เลยไส้เดือนจะหากินสองแบบสามแบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนมันไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ

0: หอยหลอด
1: หอยหลอด
0: ตัวพระเอกของที่นี้
2: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
3: วันนี้เจอไหม
2: อันนี้ใช่หอยไหม
4: เจอค่ะ
3: หอยหลอดมีกี่ฝา
5: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
3: หอยหลอดมีกี่ฝา
2: ใช่หอยไหมอันนี้เดิมใช่หอยไหม
3: หอยหลอดใช่หอยไหม
2: ดูหน้าตาใช่หอยไหม
4: คิดว่า
3: อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
2: หอยมีสองพวก
4: ไม่มีขา
3: ฝาฝา
2: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝาน
1: ี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
3: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
4: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
3: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
4: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
3: เลยนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
1: ไม่ถูก
3: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
6: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
7: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่นี่แหละครับ
8: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
9: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอ่ะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
6: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
10: สนุกรู้สนุกเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาประทับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจากระเฉาภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขะเจาจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขะเจาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรีป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบๆและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

ครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทําอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่าง

0: อย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับเราก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได้
0: ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactive นะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆมั้งครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่า หลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับค่ะเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นนึงเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบจากการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยสายเข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบัตรมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้งสองขาสองครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือน วิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงที่เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
2: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองนะมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละพอไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวยังไงนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้อเนี่ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียน นะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนแล้วยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่แล้วปัญหาอื่นก็มีอยู่แล้วถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาพอรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อน เสียงดังพูดคุยอย่างเนี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอนไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับติดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กสักทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
3: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ก็จะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
4: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า3-4ปีในช่วงวัยอนุบาล พฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่ง

0: ชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
2: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะA B C ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี A B C ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งเล้าใช่ค่ะเป็นสิ่งเล้าเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ย คุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่2ตั้งใจหน่อยสิมีหน้าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะ ช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่แล้วไม่เกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแหยบปลั๊ก

ดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้มั้ยเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำวอร์ดดิ้งสั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึงเสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสองให้เพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชัน

ข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะ กับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะ กับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลจะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนเธอทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่หนึ่งแปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่สองแปรงฟันครั้งที่สามแปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างใน

จิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาว่าเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจิตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลยหกขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยเงี้ยเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่สองคือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่สามคือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำใช้ว่าพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเนี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันนี้เป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบำบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบำบัดของทางศูนย์กายภาพบำบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องนี่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาธเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่ง

0: กิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพนึงที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนารา

แม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะ
1: ไม่เป็นไร

0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากมีสดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ตัวเอง
1: โอเค
0: นี่ของที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
2: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
2: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
2: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
2: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
2: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
2: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
2: อันนี้ด้วย
1: ยึดสองต้นก็ได้
2: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
0: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไม่อยู่ในแกงอ่อมนะมา
1: วันนี้ก็อวบแน
0: ่
1: น
0: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่

0: บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
1: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมว่าต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: ยัง มีครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
2: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: อ่ะงั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได้ไหม
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
2: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเหอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่นะครับลูก
2: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
2: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
2: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
0: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
2: หนึ่งสอง
1: มา
2: พักก่อนหน่อยพี
1: ่พักก่อน
2: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสัก ถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
1: นะ
2: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
3: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โหนี่นะน้ำยาง
3: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ตัว
3: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยครับ
3: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
3: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
3: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
3: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะคะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
3: ัง ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
3: ตามด้วยปลา2ช้อน
1: ปลา2ช้อนนะครับ
3: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
3: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
3: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
4: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
3: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
3: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
3: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
3: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
3: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
3: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
3: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
3: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าน อกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: น
0: ั
1: วนัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วย
4: อมรินทร์ทีวี
5: อยากลุกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซ่บตีโป้โฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพ เลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
2: พบกับการไต่ครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อชแนลในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้เตี้ยๆนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับ

พอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดนึงนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่

ดอกจันเป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนะจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับเห็นนะครับ

0: โอ้
1: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อ่ะกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแพ้

0: เรียกอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูเห่าชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับต งบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจเขาครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิเล็กทริกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับท งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับแล้วพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงราชการที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูใหม่สุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะอุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโล

0: อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโลกกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะท่านผู้ชมครับพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะครับไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเขาใช้ปุ๋ยหมักนะคะที่มาจากเศษอาหารในชุมชนค่ะที่ตำบลโก่งธนูจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ละบ้านเนี่ยไม่มีถังขยะค่ะขยะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนำกลับมาใช้นำกลับมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะอย่างเช่นขยะแห้งก็แยกขายขยะเปียกในครัวเรือนนะคะก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักมีการจัดการขยะที่ครบวงจรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านอธิบดีคะร่มรื่นมากเลยเหล่านี้นี่คือมาจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจริงๆเหรอคะ
1: จริงครับจริงนายกอบต.โก่งธนูเรารณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเอาขยะที่เน่าเปื่อยได้โดยเฉพาะยิ่งเศษอาหารที่เหลือจากการกินน
0: ะ
1: เอามาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนมันหมักสักเดือนนึงมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักเราชวนคนทั้งประเทศทั้ง 7,851 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไอ้ขยะที่เน่าเหม็นแล้วมีก๊าซพิษลอยไปทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้หมดไปจากครัวเรือนของคนไทย
0: เห็นว่าทำถวายในหลวงร.10ด้วย
1: ในโอกาสเป็นมหามงคลที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยเราทำแผ่นดินไทยเนี่ยให้ปราศจากกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารของขยะเพื่อถวายพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคม
0: แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยจะร่วมใจกันลดขยะเปียกนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่ามองโครงการนี้ยังไงคะ
2: เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดย

0: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดก็เป็นผู้รับในการขยายผลในการขับสัมฤทธิ์ผลนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วทำอย่างไรให้ชุมชนมีแนวคิดให้สอดคล้องและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จ
1: คือพอมีนโยบายแล้วท่านผู้ชมคะการปลูกความคิดลงไปยังชุมชนไปยังชาวบ้านตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะมาคุยกับนายกอบต.โก่งธนูกันค่ะนายกบรรหารคะปลูกความคิดให้กับชุมชนเนี่ยทำยังไงคะ
2: ครับไม่ยากครับการที่เราจะทำโครงการขยะเนี่ยเป็นโครงการดีๆของรัฐบาล
1: เห็นว่ามีอทร.แล้วคนในชุมชนโก่งธนูเนี่ยมาเป็นสมาชิกอทร.กันทั้งนั้นเลย
2: โดยอทร.ในเราที่มี 1,500 คนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าทุกคนอธิบายจากเรื่องว่าขยะพิษภัยเป็นยังไงประโยชน์ได้ตรงไหนเพราะเขาเข้าใจเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยทำให้คนโก่งธนูเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรื่องขยะเป็นของง่ายๆของคนตำบลโก่งธนูแล้วครับ
1: คือขยะเนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการมันก็ส่งผลเสียแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วที่นี่บริหารจัดการยังไงเห็นว่ามีทั้งขยะเปียกขยะแห้ง
2: คือนี่คือถังขยะเปียกที่เราใส่ไว
1: ้คือขยะจากครัวเรือนเนี่ยพอเหลือก็เอามาใส
2: ่ใส่ครับ
1: ถังแบบนี้ไว
2: ้ครับพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยที่เขียวได้เนี่ยเพราะขยะจากครัวเรือน
1: ก็เลยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แถวนี
2: ้ครับ
1: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นของขยะด้วยทำเรื่องนี้มากี่ปีแล้วแล้วได้เงินจากการขายขยะได้มากน้อยแค่ไหนคะ
2: ขยะรีไซเคิลโก่งธนูทำมาประมาณ2ปีกว่าตก3ปีก็ได้เงินมาประมาณ3ล้านเสียชีวิตศพละได้ 80,000 บาท
1: เงินจากการแยกขยะมาเป็นเงินทุนในการชาปนกิจศพ
2: ครับ
1: ศพละ 80,000 บาท
2: ศพละ 80,000 บาท
1: โดยเอาเงินจากขยะเนี่ยนะคะ
2: ครับ
3: ท่านผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำขยะเปียกมาเป็นปุ๋ยและนำขยะแห้งมาแยกขายแล้วจะมีการคำนวณคาร์บอนเครดิตของแต่ละชุมชนด้วยค่ะ
4: จุฬาก็ออกแบบวิธีที่จะให้ชุมชนครัวเรือนที่นี่ค่ะเก็บข้อมูลขยะเปียกจากครัวเรือนตั้งแต่จะเก็บอย่างไรจะชั่งอย่างไรจะบันทึกอย่างไรแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลด้วยระยะเวลาทั้งสิ้น1เดือนเต็มค่ะเอาไปประมวลแล้วก็คำนวณให้เกิดความมั่นใจว่าอัตราการเกิดขยะเศษอาหารหรือที่เป็นเราเรียกว่าขยะเปียกต่อคนต่อวันของท้องถิ่นเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่หลังจากได้อัตราแล้วเราก็จะประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน
1: ผู้ชมคะการรับรองก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินแต่องค์กรใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยชุมชนเล็กๆที่ทำความดีนะคะอบก.เขาบอกว่าจะเข้ามารับรองด้วยเป็นไปได้หรือคะ
5: เป็นไปได้ค่ะยิ่งเป็นเรื่องของชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องสนับสนุนเพราะว่าชุมชนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นจุดที่ยั่งยืนที่สุดนะคะขยะเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวนึงที่ง่ายๆก็คือการเอาขยะไปทำเป็นปุ๋ยซึ่งมันจะได้ประโยชน์อีกหลายต่อนะคะอบก.ก็จะมาช่วยรับรองให้ว่าปริมาณขยะที่ลดลงไปได้เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปนั้นน่ะได้วันละสักกี่กิโลตันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากการที่เราร่วมโครงการกันมาพบว่าเศษอาหารเนี่ยต่อคนเนี่ยนะคะต่อวันเนี่ยประมาณ 0.27 กิโลกรัมก็ประมาณเกือบ3ขีด
1: แบบนี้เวลาที่ชุมชนต่างๆได้คาร์บอนเครดิตแล้วใครจะมารับซื้อชุมชนจะได้เงินจากใครล่ะคะ
5: คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นหน่วยวัดให้รู้ว่าเราทำแล้วเราช่วยกันลดลงไปได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขาลดด้วยตัวเขาเองไม่ได้เขาก็จะไปช่วยคนอื่นที่ลดได้อย่างเช่นเราเขารู้ว่าชุมชนนี้เนี่ยไปปลูกป่านะคะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่เขาก็จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตไปเขาเรียกเป็นกิจกรรมชดเชยคาร์บอนปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรมากกว่า10องค์กรนักซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดปล่อยขององค์กรตัวเอง
3: ท่านผู้ชมคะนี่เป็นชุมชนไร้ขยะลดโลกร้อนขยะในชุมชนเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีสามารถสร้างรายได้สร้างความรักความสามัคคีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในชุมชนค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเตรียมตู้สำหรับการเลี้ยงปลาแล้วนะคะอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกรองอันนี้ที่เราเรียกก็คือกรองข้างตู้นะคะระบบกรองจะประกอบไปด้วย1ก็คือกรองกายภาพ2คือกรองชีวภาพแล้วก็กรองเคมีค่ะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือกรองกายภาพก็จะใช้วัสดุเป็นตัวนี้ก็คือจะมีเป็นพวกใยกรองอะค่ะลักษณะของวัสดุใยกรองจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุของใยกรองแบบนี้สีทั้งเป็นได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เคลือบอยู่ก่อนที่เราจะใช้จริงๆก็ควรจะต้องมีการแช่น้ำหรือว่าทำความสะอาดให้ดีก่อนการที่เราใช้วัสดุการกรองกายภาพแบบนี้ค่ะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็จะซักทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะค่ะวัสดุตัวต่อไปก็คือเรื่องของการกรองที่เป็นกรองชีวภาพนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่กรองชีวภาพที่เห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่าไบโอบอลอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า moving bed อีกตัวนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเซรามิกนะคะจุดประสงค์ของการกรองชีวภาพก็คือเป็นแหล่งยึดเกาะของพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำค่ะส่วนกรองเคมีที่เราจะพูดถึงกัน2ตัวที่เด่นๆนะคะที่ในตู้ปลาต้องมีก็คือคาร์บอนค่ะซึ่งลักษณะมันจะเป็นถ่านผงถ่านแบบนี้จุดประสงค์ที่ใส่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกคลอรีนหรือว่าสารพิษที่อยู่ในน้ำได้ตัวนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือซีโอไลท์วัสดุตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจับสารแอมโมเนียค่ะหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของปลาหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าวัสดุ2ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ตู้ปลาไปแล้วมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยนะคะต้องมีการนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยเนี่ยค่ะเดือนละ1ครั้งอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแทนได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้วัสดุการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เอาวัสดุการกรองมาใส่ในระบบกรองแบบนี้ซึ่งกรองแบบนี้เรียกว่ากรองในตู้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกใช้ระบบกรองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงปลาชนิดไหนแล้วก็ขนาดตู้เป็นประมาณไหนก็จะได้ระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามวัสดุมีอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรามาพูดถึงแบบสังเคราะห์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นต้นไม้น้ำค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากพวกพลาสติกหรือซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ของปลอมพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีหรือว่าแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการละลายของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนผิววัสดุพวกนี้ค่ะข้อดีของการใช้วัสดุพวกนี้การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นไม้จริงๆเลยการดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดนึงอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงคือมีคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมเอาไม้ค่ะเปลือกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นรากไม้พวกนี้ค่ะเวลาที่แช่ลงไปในน้ำนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคือมันจะเป็นสารพวกแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดปลาบางชนิดชอบก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีสีสันที่สวยสดงดงามเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะมันอาจจะเหมาะกับปลาบางชนิดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปลาบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวัสดุการปูพื้นตู้ปลาค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิยมใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหินหยาบหินละเอียดหรือว่าเป็นทรายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาแรดโดยปกติแล้วนิสัยของปลาแรดเลยเนี่ยจะเป็นปลาที่ชอบอมอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็คือว่าหินจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารเขาค่ะก็อาจจะเกิดทำให้มีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดเราจะเลี้ยงปลาหมอสีซึ่งเป็นสีสันสวยสดงดงามอยู่แล้วการที่เราใส่หินสีลงไปอีกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการละลานตาของสีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหินสีพวกนี้มันผ่านการย้อมสีหรือว่าใช้พวกสารเคมีอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดไม่ดีเหมือนกับเราใส่สารพิษลงไปในตู้มันจะเกิดการสะสมเกิดขึ้นฤทธิ์ของมันอาจจะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสีหรือว่าสารเคมีที่เคลือบอยู่ตรงนี้มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะใช้พวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นหินสีแบบนี้ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีการจัดตู้ปลาที่ดีเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องจัดตู้ปลาให้เหมาะสมกับสภาวะหรือว่าชีววิทยาของปลาแต่ละชนิดอะค่ะอย่างเช่นปลาทองอะ

ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณจัดตู้ปลาที่ประกอบไปด้วยพวกสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ลงไปในน้ำอะค่ะน้องปลาจะชอบมากเลยปลาทองเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วอะค่ะก็จะกินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจเลี้ยงปลาชนิดไหนก็ตามทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องศึกษาให้ได้อย่างท่องแท้เสียก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: หนุ่มหล่อมาสเข้มเจ้าของร้านข้าวแกงแขนลายที่โด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์และได้รับการกล่าวถึงในโลกโซเชียลกับคอนเซปต์ของร้านข้าวแกงใจบุญเด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนขอทานคนเร่ร่อนทานฟรีตั้งแต่วัยเด็กยุทธนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อมานะภูมิใจในตัวเขาและเอ่ยปากชมแต่ความหวังนั้นดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นและเขาคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาเลยท่ามกลางคำชื่นชมจากคนทั่วไปบนใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของหนุ่มคนนี้แต่ลึกๆในใจของเขาเหมือนจะรอคอยเพียงคำชื่นชมจากคนคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อมานะและคุณยุทธด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เริ่มต้นต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่าร้านข้าวแกงแขนลายของลูกชายเนี่ยดังมาก
1: ทราบครับไอ้ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงเนี่ย อยู่ในเมืองนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นเมืองใหญ
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปเปิดร้านเล็กๆจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำอะไรประมาณ
2: ข้าวแกงแขนลายเนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยข้าวแกงแขนลายผมต้องบอกว่าประมาณสักช่วงปี

0: 57ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์หนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกที่ลำปางเขาใช้คอนเซปต์เด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนพิการขอทานเลลอนทานฟรีแล้วเขามีน้ำเต้าหู้เนี่ยสำหรับคนท้องทานฟรีจนกว่าจะคลอดด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเอามาขายเนี่ยเขารับจากชาวบ้านแถวๆนั้นผักข้าวทุกอย่างเขาเอามาทำเขารับจากคนแถวนั้นผมรู้สึกผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้สิเรียกว่าการมีจิตสาธารณะจริงๆคือคุณรวยแล้วคุณเลือกที่จะแบ่งปันด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยผมเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะทำหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านกาแฟที่นครสวรรค์นะครับในช่วงนั้นก็เปิดมาได้ประมาณสัก2ปีเราเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วเราก็เลยไปรื้อไอเดียอันนั้นมาทำครับผมร้านข้าวแกงแคร์ไลน์ก็เกิดขึ้นนะ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์จากการช่วยร้านของพ่อมาตลอด
3: ใช่ครับ
2: ช่วยมาตั้งแต่เด็กคือเด็กขนาดไหนครับ
0: 9ขวบ10ขวบเนี่ยงานแรกที่ทำก็น่าจะเป็นเก็บโต๊ะเก็บแก้วเก็บจาน
1: ค่ะ
0: ปอกไข่เด็ดมะเขืออะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มช่วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือเราโดนเราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรเหมือนพ่อบังคับอ่ะเราบังคับคือ
1: ไม่ได้ด้วยความสมัครใจ
0: เด็กครับพี
1: ่อยากจะไปช่วย
0: เด็กครับเด็กอ่ะ
1: อยากเล่นมากกว่า
0: ใช่ครับเด็กก็คือเราก็จะมีตารางชัดเจนมากว่าคุณตื่นมาคุณต้อง1 2 3 4 5
1: อันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆไม่ทําตี
1: โอ้ตี
0: ตีไม่ก่อนตี
1: ค่ะทําไมคุณพ่อต้องเข้มงวดขนาดนั้นคะเขียนเป็น1 2 3 4 5เลย
3: อันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมมาเลยตั้งแต่ปู่กับย่าเข้ามาก็คือมันก็ทำงานมาตลอดก็เลยอยากให้ลูกว่ารู้จักการทำงานแค่นั้นเอง
0: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสก็ไปเรียนปกติตกเย็นต้องตีแบดสนามแบดรั้วเดียวกับบ้านนะพี่เป็นกิจกรรมเดียวที่เราต้องทำอ่ะ
1: นี่ก็คือชีวิตวัยเด็กที่ถ้าวันหยุดเทศกาลที่ขายดีมากๆก็แสดงว่ายุทธจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย
0: ไม่ได้ไป
1: ถูกไหมคะสงกรานต์ปีใหม่
0: ไม่ได้ไปเลยพี่ไม่ได้ไปเลย
1: เมื่อกี้เห็นพูดถึงตีแบดทำไมถึงชอบตีแบดคะ
0: โดนบังคับพี
1: ่โดนบังคับ
0: โดนบังคับ
1: ใครบังคับคะ
0: จะใครล่ะพี
1: ่พ่อเหรอคะ
3: ครับใช่ครับ
1: ทำไมพ่อต้องบังคับลูกตีแบดนะคะ
3: ก็อยากให้เขาออกกำลังกายเขามีเวลาที่ได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือมุมมองผมว่ามันสามารถที่จะนำเขาไปได้ในการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถที่จะนำเขาไปเข้าโรงเรียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
1: อยากให้ลูกมีความสามารถทางด้านกีฬา
3: ด้านกีฬาใช่
1: ค่ะเผื่อจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อ
3: ใช่ครับ
0: แต่ต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนดันคือดันสุดพี่ดันสุดผมมาตีแบดเริ่มตั้งแต่9ขวบพอตอนช่วงสักอายุ11 12ก็มาอยู่ทีมบ้านทองหยอดทีมเดียวกับน้องเมย์อ่ะพี
1: ่
0: นั่นแหละผมมาตั้งแต่เมย์ยังเด็กๆอยู่เลย
1: ครับก็เคย
2: ไปไกลสุดถึงขนาดไหน
0: ไปไกลสุดเหรอพี่ถแถลงตอนที่อายุ18น่าจะสักมือชายเดียวอยู่36ประเทศไทยนะเราไม่ได้ตีเก่งหรอกก็คือมันนับที่คะแนนเวลาเราไปแข่งเงี้ยเราก็จะได้เราผ่านเข้า1รอบมันก็จะได้แต้ม
1: เราเพิ่ม
0: ใช่แต้มเราเพิ่ม
1: เราก็จะไต่
0: ใช่ครับเราเป็นนักกีฬาที่ขยันแข่งมากรางวัลไม่ค่อยจะได้พี
2: ่แล้วภูมิใจไหมครับที่ลูกเราขยันแข่งขนาดนี
3: ้ก็ต้องดันเขาไปตลอดไง
2: นี่ไงแต่ไม่ยอมพูดว่าภูมิใจ
3: คือเราไม่แสดงออกว่าโอ้ลูกเก่งนะลูกเก่งนะอะไรประมาณนี้
2: แล้วยุทธอยากได้คำชมจากพ่อบ้างไหมอ
0: ยากสิพี
2: ่เฮ้ยพี่เข้าใจเต็มที
0: ่คือผมต้องอย่างนี้ว่าคือพ่อผมเนี่ยเวลาพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
1: ้
0: ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามณวันนั้นที่เราทำพ่อเขาจะเหมือนกับอย่าเหลิงนะลูกอย่าเหลิงนะลูกประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าอย่าเหลิงนะลูกนะแต่คือเขาก็จะพยายามดึงเราไว้พี
2: ่พ่อดูภูมิใจด้วยที่พ่อพูดมาดูนะ
1: คิดว่าบทบาทนั้นก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่คอยกระตุกหางลูก
3: ใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือเหมาะสมแล้วล่
1: ะ
3: ใครก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะไอ้เราก็รู้ว่าเก่งอ่ะแต่เราต้องดึงไว้ก่อน
1: ค่ะ
3: เราต้องดึงไว้ก่อน
1: ยังมีดนตรีที่เล่นในวัยเด็กด้วย
0: ครับ
1: ค่ะสิ่งนั้นคือ
0: ระนาดเอกครับพี
1: ่
0: ระนาด
1: ทำไมถึงชอบตีระนาด
0: ตอนช่วงชุมนุมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเลือกเครื่องดนตรีของแต่ละคนส่วนผมเนี่ยเห็นระนาดเอกแล้วแต่ไม่มีคนเลือกก็โอเค ตีระนาดแล้วกันผมจำได้ว่าวันแรกที่ตีระนาดเนี่ยเพลงแรกผมจำได้ว่าผมไล่มือขึ้นลงสองรอบเพลงแรกที่ผมตีได้คือเพลงลาขวนณวันนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอเราชอบแล้วเราทำไปเรื่อยๆผมสามารถผมจำได้ว่าประมาณ2อาทิตย์ผมสามารถต่อทั้งหมด7เพลงเพื่อเล่นงานวันไหว้ครูของโรงเรียนได้มันเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบ
1: เราชอบ
2: มันเป็นความสามารถที่เราค้นพบ
0: เฉยๆมาแบบงงๆเลยพี่

0: คือระนาดจากมือตีที่เคยขึ้นถึงอันดับที่6ของประเทศนะคะ
1: เป็นการประกวดวงครับพี
0: ่
1: เป็นการประกวดวงณการแข่งในวันนั้นน่ะคือพ่อผมอ่ะเขาก็ณวันนั้นนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตีระนาดด้วยเพราะเขาอยากให้เราตีแบดเขาอยากให้เราตีแบดณวันนั้นผมก็ทําให้พ่อเห็นว่าวันนั้นผมเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งแบดกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีด้วยพร้อมกับผมได้เป็นตัวแทนภาคเหนือมาแข่งดนตรีที่กรุงเทพในวันเดียวกันด้วย
0: โอ้วิ่งรอบเลยจาก
1: วิ่งรอบเลย
0: แข่งอันไหนก่อน
1: แข่งแบด
0: แข่งก่อน
1: ตีละหน้าตอนเช้า
0: อ่ะค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ไปชลบุรีแข่งแบดตอนบ่าย
2: พ่อรู้สึกยังไงครับที่ลูกได้ขนาดนี้แล้วคำถามพ่อมาแล้ว
3: พ่อก็ยินดีชื่นใจชื่นอยู่ใจอยู่ข้างในยินดีอยู่ข้างในแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงออกอะไร
0: มีแอบน้อยใจบ้างไหมคะที่พ่อไม่ชม
1: ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเราไหมอะไรอย่างนี้
0: ของพ่อลูกคู่นี้แล้วต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้ค่ะ2ท่าน2มุมนะคะมุมแรกจะเป็นมุมของคุณพ่อค่ะที่ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วปัจจุบันลูกชายก็มาสานต่อธุรกิจกับมุมมองของลูกค่ะที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อวันนี้2ท่านนะคะคุณณทีพัฒน์อรุณสิริสกุลค่ะและคุณฟีฟ้าคณกฤตสุริยะเสนีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ถามเลยคำถามยอดฮิตประจำวันนี้ในมุมของพ่อคิดว่าการชมลูกเนี่ยมันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตไหม
5: ถ้าถามผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมกับลูกชายที่ผมเลี้ยงลูกก็คือคำชมสำหรับผมต่อลูกชายผมเนี่ยมีความสำคัญถ้าลูกทำได้ดีเราต้องบอกเขาว่า the best แต่ถ้าทำไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย no you ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป
2: ครับผมแล้วในมุมของฟีฟ่าล่ะครับ
6: ครับ
2: การได้รับคำชมจากคนเป็นพ่อเนี่ยมันสำคัญไหม
6: สำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วมีความชอบร่วมกันก็คือขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ
2: ึ่
6: งเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มธุรกิจของเพื่อนพ่อก็คือเหมือนเราไปเป็นเพื่อนคนนึงหรือเพื่อนสนิทคนนึงของเขาเลยครับเวลาเราทำงานถ้าเกิดว่ามันออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเขาชมนะครับแต่เขาจะไม่มานั่งชมแบบเหมือนพ่อชมลูกเขาจะชมเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนชื่นชมเพื่อนอีกคนนึงมากกว่าครับ
2: และความสัมพันธ์ที่มีพ่อเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
6: ครับ
2: มันดีไหม
6: ถ้าพูดในแง่ดีอย่างเงี้ยเขารู้จักเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดถูกไหมครับพี่เหมือนเราขอคำปรึกษาเขาได้แทบจะทุกเรื่องเลยเพราะว่านิสัยโดยส่วนตัวแล้วก็คือนิสัยคล้ายๆพ่อด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์ตรงคือเหมือนผมมองไปที่เขามากเกินไปครับอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองมากก็คือตอนนี้เราพยายามแบบโอเคเอาเขาเป็นตัวอย่างแต่เราก็มุ่งมั่นในวิธีทางของเรามากกว่า
2: เออแต่เราไม่เคยมองมุมนี้ว่าเออจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะไปทำในสิ่งที
6: ่มันกับว่า

0: เราเหมือนกับเรามองเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็โอเคเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิธีการของเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเราก็ลืมไปว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันก็อย่างที่คุณพ่อพูดอะครับก็มันก็คนละยุคคนละสมัยจริงจริงมันก
1: ็
0: ใช้เหมือนกันไม่ได้หรอก
2: ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้คุยกับคุณพ่อมานะกับคุณยุทธเนี่ยเราเห็นชีวิตวัยเด็กของเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงยังไงที่ยุทธบอกว่าพ่อเนี่ยบังคับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกีฬาแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อด้วยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ยุทธทำเนี่ยยุทธทำได้ดีหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยุทธต้องการจากคุณพ่อสิ่งนั้นคืออะไรไปชมจากละครค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับผมเก่งไหมผมก็ว่างั้นแหละนี่จริงๆแล้วระนาดเอกเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกในเวลาว่างของผมเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมอ่ะยังทำอะไรได้อีก
1: ฮะได้เวลาไปซ้อมแบดมินตันแล้วยุทธ
0: ครับพ่อว้าวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผมเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอ่ะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำเลยครับ
1: จำไว้นะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้แกเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยลูก
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะก็ไปพักหาอะไรที่ชอบเล่นบ้างก็ได้นะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม
2: ่
0: ผมทำได้ผมอ่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งนะครับเก่งนะไต่เต้าตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นไปจนมืออาชีพระดับโรงเรียนขึ้นไประดับจังหวัดและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมาก
3: อะไรฮะมันมาอีกแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัล
3: โอ้สำหรับรางวัล
0: และคำชม
3: ครับเก่งมากเลย
0: ครับ
1: บอกลงเรื่องเรียนแกยาวไง
3: เอ้า
1: ฮะ
0: ก็ผมก็คิดไปแล้วพ่อว่าผมอยากจะเรียน
1: สัตวบาลสัตวบาลนี่เป็นคณะที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยแกจะมีงานมีการอย่างมั่นคงเนี่ยเอาตำราไปอ่านแล้วก็สอบให้เข้าให้ได้แล้วลูกนะตั้งใจให้เต็มที่ไป
0: ครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าพ่อบอกว่ามันดีผมก็เต็มใจครับผมพยายามที่จะอ่านแล้วก็อ่าน
2: เฮ้ยสอบติดแล้วนะลูกแม่นี่ดูสิมาให้แม่ช่วยแต่งตัวให้นะมาดูสิใส่ได้พอดีมั้ยเนี่ยรออยู่นะเนี่ยโอ้ยเก่งมากลูกแม่
0: จนในที่สุดครับผมก็สอบติดสัตวบาลตามที่พ่อเขาหวังไว้จนวันที่ผมเรียนจบ
2: อ๋อค่ะยินดีด้วยค่ะ

0: นครับเดี๋ยวผมตรวจชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่า
1: ใบประกาศใบประกาศ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะดอกไม
0: ้ขอบคุณครับอาจารย
1: ์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: พ่อพ่อพ่อ
0: ผมเรียนจบแล้ว
2: คะแนนดีด้วยพ่อดูสิเนี่ย
3: พ่อดูนี
4: ่เออดี
5: เดี๋ยวไหนให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยเก่งนะเนี่ยเออๆๆโอ้ยดอกไม้ก็สวย
0: มันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเพื่อจะให้พ่อเขามีความสุขแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพ่อไม่เคยชื่นชมอะไรผมเลย
6: กี่โมงแล้วเนี่ยแม
5: ่โอ้ตีห้าแล้วพ่อ
6: เอ้าประยุทธ์ไปไหนเนี่ยฮะมันต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมเปิดร้านไม่ใช
5: ่
6: หรอ
5: เงียบเชียบอย่างนี้ก็คงจะไปตลาดอยู่ละมั้ง
6: มัน
0: อ้าวพ่อแม่ไปไหนกันแต่เช้าแล้วครับ
6: เดี๋ยวแกไปไหนมาฮะแกต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมของมาเปิดร้านไม่เหรอแล้วไหนของอ่ะ
0: อ้าวเช้าแล้วเหรอเนี่ยแม่ไม่อยากจะรู้เลย
5: เพิ่งมาก็ไปนอนก่อนไป
6: เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ก็มันเป็นหน้าที่แกที่แกต้องรับผิดชอบเนี่ยแกต้องไปตลาดไปซื้อของตอนเช้าเพื่อมาเตรียมของเปิดร้านไม่ใช่เหรอฮะ
5: ก็มันเมามาแบบนี้จะให้มันไปซื้อของยังไงล่ะพ่อ
0: ไม่เป็นไรแม่ไปได้ก็ตั้ง
6: ไม่ต้องเลยจำไว้นะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ไอ้คนไม่รับผิดชอบ
5: พ
0: ่อไม่รับผิดชอบเหรอพ่อที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมไม่รับผิดชอบหรอพ่ออยากจะให้ผมเรียนแบดผมก็เรียนแบดจนได้ดีอยากจะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสือผมก็ตั้งใจเรียนสอบได้สัตวบาลตามที่พ่ออยากให้เป็นนี่ผมไม่รับผิดชอบหรอพ่อเคยรับผิดชอบอะไรในตัวผมบ้างไหมอ่ะเคยคิดบ้างไหมพ่อว่าพ่ออยากจะทำอะไรที่มันควรทำหรืออะไรที่มันควรพูดพ่อเคยคิดบ้างไหมเคยถนอมน้ำใจไอ้คนที่มันทำตามพ่อสั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อเคยทำบ้างไหม
7: แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะครับผมไม่ได้พูดไปจริงๆหรอก

0: อย่างที่ในละครเมื่อกี้ที่ตัวที่เล่นเป็นเรา
1: ครับ
0: หลังจากที่วันนั้นกลับมาแบบเมาๆแล้วโดนพ่อว่า
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งในใจเราจริงๆไหมที่เขาพูดว่านั่นคือแค่สิ่งในใจครับผมไม่ได้พูดออกไปหรอก
2: มันก็มีบางทีนะพี่มันก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พออีกเหร
1: อ
2: เราเป็นความภูมิใจให้เขาในทุกๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เรายังไม่ดีอีกเหรอเราก็เลยเกเรไปเลยช่วง
0: เกเร
2: ใช่
0: เดี๋ยวมาเรื่องเกเรต
2: ่อ
0: พ่อครับในละครเมื่อกี้พ่อเห็นว่าพอพ่อดุลูกที่ลูกกลับมาเช้าเมาแต่สิ่งในใจเขาที่เขาตวาดใส่ไปเมื่อกี้มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยแม้กระทั่งจะกล้าพูดกับพ่อ
3: คือสายตาของพ่อมันก็ถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอให้ไปให้สุดๆก็แล้วกันอยากจะเกย์ก็ขอให้มันไปให้สุดๆไปเลยไม่เป็นไร
4: อนุญาตให้เกย์ได
3: ้ได้เลยชอบอะไรเอาเลยไปแล้วก็คือเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนของเขาเองนั่นแหละครับเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนั่นแหละ
4: แล้วตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธมาเกเรคืออะไรคะเพราะว่าแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่9ขวบเชื่อฟังพ่อมาตลอดอะไรมันเปลี่ยนทำให้ดื่มเหล้าไม่กลับบ้าน
1: เท้าความอย่างนี้ว่าพอที่เราเริ่มเป็นหลักเป็นการ

0: มากขึ้นเริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีหลักการมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกกับการใช้ชีวิตที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยณวันนั้นน่ะผมเปิดร้านกาแฟของตัวเองด้วยชื่อ Coffee Way ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับแล้วก็ได้กินเงินเดือนกับที่ร้านด้วยทางคุณแม่ให
1: ้
0: นะครับหน้าที่งานของผมณวันนั้นคือการนั่งเฝ้าร้านโดยเฝ้าจริงๆเฝ้าจริงๆ
1: ไม่ต้องบริหารอะไรเลย
0: นั่งเฝ้าจริงๆเลยครับคือการนั่งเฝ้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตขึ้นเราเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเค้ามีระบบเราอยากจะให้ธุรกิจที่ร้านเรามีแบบนั้นบ้างเราก็เสนอไอเดียไปพอก็คือเค้าไม่คุยอ่ะเรามีแต่อีโก้นะวันนั้นพี่เค้าไม่คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าในเมื่อช่วยแล้วมันก็อยากจะช่วยแต่เค้าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟีดแบคอะไรกับเราเลยอะไรอย่างงี้ไงก็ตามทางเราดีกว่าใช่ก็ตามทางเราดีกว่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเกเรไปแบบนั้นน่ะนานอยู่เกือบ2ปีพี่
1: แล้วเป็น2ปีที่ไม่คุยกับพ่อด้วย
0: ใช่ครับใช่ไม่ได้คุยกันเลยคุยกันแล้วไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดเลยคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่า
2: อันนั้นสําหรับเราแล้วพ่อล่ะครับช่วงที่ลูกหายไปเลย2ปีอ่ะ
3: แค่มันไม่ถึงกับคําว่าเสียใจแต่ว่ามันก็ทำไมเขาไม่เลือกในสิ่งที่ดีหลายหลายสิ่งหลายอย่างบอกเขาอย่าไปทำนะลูกไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกไงก็เพราะพ่อลองมาแล้วว่ามันไม่ใช่ไงตอนนั้นเขาก็ไปก็ไม่เป็นไร
1: ในช่วง2ปีที่ไม่ได้คุยกันนะคะช่วง2ปีที่เกเรเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่เจอเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงพยายามที่จะโอเคพ่อไม่อยู่ถึงจะกลับบ้าน
0: เราทำตัวไม่ถูกพี่เราทำตัวไม่ถูกอ่ะเราไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการอ่ะเรารู้ว่าเราเจอหน้าเราต้องโดนเขาบ่นอยู่แล้วอ่ะเราก็สู้ไม่เจอดีกว่า
1: ก็เลยพยายามที่จะหลบหลีกพ่อตลอด
0: พ่อมาหน้าบ้านผมออกหลังบ้านอะไรอย่างนี้พ่อเข้าบ้านผมออกบ้านอย่างนี้ครับ
2: แล้วพ่อว่าเขาทุกครั้งไหมเวลาเจอหรือก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้น
3: ก็ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อย
4: นี่ก็ยอมรับด้วย
3: ใช่แต่เจอก็ต้องโลนบนหน่อยเพราะว่ามันไม่มีวินัยอ่ะมันไม่มันคนเราอ
2: ่
3: ะ
2: แต่เราเข้าใจไหมว่าทำไมลูกถึงหนีหน้าเรา2ปี
3: ก็เข้าใจก็รู้ว่าเจอก็โดนบนแน่
2: เจอก็โดน
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ถูกของเขาแล้วล่ะ
3: ครับใช่
2: ครับ
1: มาฟังมุมมองของเฮียสงกับน้องฟีฟ่าบ้างนะคะอย่างของเฮียสงเนี่ยค่ะเจ้าของภัตตาคารเล่งหงแล้วก็ต้องเหมือนทำธุรกิจนี้แล้วลูกเข้ามาวันที่ลูกเข้ามาแล้วเราจะเหมือนกับปล่อยมือให้ลูกได้ดูแลค่ะวันนั้นมันยากไหมคะหรือว่าทำยังไงเฮียสงถึงมั่นใจในตัวลูกชาย
5: ลูกกับเรามันเกิดขึ้นมาในคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นในการจะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าความเข้าใจแล้วก็ความผสมผสานให้เข้ากันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดพ่อต้องมีแล้วเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยไม่เราโอแฟชั่นไปเปล่าวะเราเก่าไปป่ะซึ่งคำนี้ผมได้มาจากอะไรรู้ไหมลูกชายผมว่าผมจำแม่นเลยป้าโอแฟชั่นทำให้ผมเนี่ยทุกครั้งที่ลูกผมคุยกับลูกเนี่ยอะไรที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมมักจะอึ้งไปหน่อยแต่ผมกลับไปคิดนะเออแม่งจริงว่ะเฮ้ยเราโอแฟชั่นจริงๆแต่จุดหนึ่งความเป็นโอแฟชั่นถ้ามันผสมกับแฟชั่นสมัยใหม่มันจะรวมกันได้แล้วออกมาได้ดีเวลาเราคุยบนโต๊ะของธุรกิจทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์นำพาธุรกิจอันนี้ไปอนาคตให้ได้เราถึงจะสำเร็จได้ครับ
2: เอามาถามฟีฟ่าบ้างอันนี้น่าจะชัดเจนเลยในมุมของความแตกต่างของยุคสมัยความทันสมัยของธุรกิจยิ่งธุรกิจของบ้านฟีฟ่าด้วยมันมีปัญหาไหมครับ
6: มีครับคือโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสิ่งที่มีคือผมกับคุณพ่อกลายเป็นมีปัญหากับอากงซะมากกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ลดอีโก้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยเปิดด้วยแบบเปิดใจจริงๆครับว่าณตอนนี้มันแบบเดิมมันไม่ได้แล้วจริงๆมันเราต้องอัดแอปไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าประมาณนั้น
1: แล้วได้ผลไหมคะที่ลองคุยกับอากงเนี่ยค่ะ
6: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลครับคุยอากงเขาด้วยความที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความ มั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากพอสมควร
1: ก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคน2รุ่นในการทำธุรกิจแต่ว่าถ้าได้ทางออกอย่างเฮียซงก็คือฟังลูก 50% อย่างก็น่าจะไปได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่คุณยุทธเกเร2ปีบรรยากาศในบ้านนี่มันตึงเครียดอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือไม่เจอหน้าลูกไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกลูกก็รู้ว่าพ่อไม่อยู่บ้านตอนไหนถึงจะเข้ามาบรรยากาศแบบนี้ค่ะมันสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้เส้นที่มันเคยตึงนี้ผ่อนคลายลงมาเหตุการณ์นั้นคืออะไรไปชมค่ะ

0: ผมยุทธในฐานะที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับประเทศและก็เป็นบัณฑิตใหม่ของคณะสัตวบาลได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นคือเป็นคนดูแลร้านขายข้าวแกงของคุณพ่อณที่พักรถทัวร์พ่อครับพ่อผมว่าห้องน้ำของเราควรจะมีทิชชู่นะพ่อฟรีๆอ่ะที่แบบเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องซื้อไงพ่อดีไหม
1: ไม่ดีอ่ะขายดีแล้ว

0: ผมว่าเราควรจะมีม้านั่งตรงนี้นะพ่อเพราะว่าไว้เผื่อลูกค้าเข้ามาเขาไม่อยากกินข้าวเขาจะได้นั่งพักตรงนี้ไอ้พ่อดีไหมพ่อ
1: ไม่ต้องอ่ะเปลืองเปล่าๆมีเท่านี้ก็พอแล้ว

0: พ่อผมว่าร้านเราควรจะทำน้ำเป็นของตัวเองนะพ่อแบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะพ่อเพื่อนผมเป็นคนทำโรงงานน้ำอ่ะพ่อมันบอกว่าแค่เรามีโลโก้ของร้านเราไปแปะข้างขวดแค่นี้เองเราจะได้โปรโมทร้านเราด้วยไงพ่อดีไหม
1: อันนี้น่าสนใจ

0: ฮะอะไรเนี่ย
1: น้ำไง
0: ไม่ไหนเราคุยกันว่ามันจะเป็นโลโก้ของร้านเราอ่ะพ่อ
1: มันจะไปทำให้มันยุ่งยากทำไมรับเขามาขายก็ดีแล้วได้ตังค์อีกต่างหากโอ้

0: าพที่ผมเห็นไม่มีเขาของพ่อที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จริงจังไปทุกๆเรื่องคนที่ผมอยากจะเอาชนะมาตลอดเวลาพ่อมีแต่ผู้ชายที่อ่อนแอคนหนึ่งมันเกิดคำถามขึ้นมาในใจผมทันทีครับว่าแล้วอย่างนี้ผมจะพยายามเอาชนะเข้าไปเพื่อ
1: หยุดมาช่วยพยุงพ่อขึ้นหน่อยเร็วลูก
0: พ่อเป็นไงบ้างพ่อเจ็บไหมพ่อเจ็บมากไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่เล็กน้อยเล็กน้อย
0: ถึงพ่อจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงเขาก็เจ็บมาก
2: พ่อ
0: แต่เขาเป็นพ่อไงครับคนเป็นพ่อไม่มีทางที่จะแสดงความอ่อนแออ่อนไหวอ่อนโยนออกมาให้ลูกเห็นแน่ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะพ่อ

0: ไปลูก
1: ไปไหมพ่อแล้วก็วันนั้นเองครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงมันได้คือความคิดของผมเองเปลี่ยนให้ผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อเป็นเปลี่ยนให้ผมเห็นสิ่งดีๆที่พ่อให้กับผมมาโดยตลอดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอะไรแต่มันก็ทำให้ผมเป็นผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแม่ฝากร้านด้วยนะครับ
2: เอาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วๆลูก
1: ไปพ่อไป
2: ไปไป
3: มาถามยุทธถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับที่พ่อโดนไฟดูด
4: เหตุการณ์นั้นวันนั้นมันคือปกติเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เราไม่ได้คุยกันมาวันนั้นผมก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวนี่แหละผมเตรียมตัวจะไปออกทริปนี่แหละผมกำลังทำรถอยู่กำลังเตรียมของเรียบร้อยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นของวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยฟ้ากำลังครึ้มๆเลยนะพี่บรรยากาศดีมากเลยน่าขี่มอเตอร์ไซค์มากประมาณสักช่วง4 โมงถึง 5 โมงเย็นพนักงานที่ร้านวิ่งมาบอกผมบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตภาพวันนั้นผมวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ขับรถไปรับพ่อไปโรงพยาบาลตกใจมากพี่พอลูกน้องบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตถ้าไฟช็อตนี่เฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยแต่ภาพที่เราเห็นคือตอนนั้นคือมือพ่อสุกอะพี่มือคือซีดอะเหมือนลูกไฟเขาสปาร์กแล้วก็ล่วงมือพ่อเราเห็นพ่อเจ็บมากวันนั้นนะวันนั้นคือมันเป็นภาพที่มันณวันนั้นคือมันทุกอย่างเลยพี่มันเราเห็นว่าพ่อเราเจ็บเราสังเกตว่าพ่อเราผมงอกเยอะแล้วนะเราดูแล้วว่าพ่อเราแก่นะพ่อเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจนะครับพี
3: ่ก็เลยไม่ไปทริป
4: ไม่ไปเลย
3: พาพ่อไปโรงพยาบาล
4: ใช่ครับใช
3: ่วันนั้นคือเป็นวันจุดเปลี่ยนของความคิดเราเลยเหมือนในละครไหม
4: ใช่ครับระหว่างที่เราไม่ได้คุยกันประมาณปี2ปีนะพี่เราขึ้นมาผมยังจำบรรยากาศวันที่ผมขับรถพาพ่อไปนะวันนั้นน่ะเราคุยสัพเพเหระมากเลยเราคุยเรื่องการเมืองเราคุยเรื่องกีฬาเราคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันน่ะพี
2: ่มันเคอะเขินมั้ยคะตอนแรกที่จะเริ่มคุยกัน
4: มีบ้างนะพี
2: ่
4: มีบ้าง
2: จำได้มั้ยคะว่าใครเริ่มก่อนเลย
4: ผมเริ่ม
2: ถามคุณพ่อว่าอะไรคะ
4: ถามว่าพ่อเจ็บไหมเริ่มต้นเนี่ยพ่อเจ็บไหมพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ผมเห็นมือเขาสั่นนะพี
2: ่
4: ณวันนั้นมือเขาสั่นนั่นแหละครับพี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตณวันนั้นเลยณวันนั้นณคืนนั้นเลย
2: ระยะทางจากร้านไปโรงพยาบาล
4: ประมาณ40 กิโลเมตรพี
2: ่ค่ะ
3: โหก็ได้คุยนานอยู่แหละครึ่งชั่วโมง
4: ประมาณนั้นประมาณนั้นได้อยู
2: ่บรรยากาศวันนั้นที่อยู่ในรถนะคะพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้คุยกับลูก
5: ก็คือมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็จะให้เขาเข้ามาทำงานเพราะว่าผมก็อยากจะหยุดแล้วไง
2: อ๋อคุยเรื่องธุรกิจด้วยตอนที่ไปหาคุณหมอ
5: แต่นั้นก็คุยกันด้วยผมก็อยากจะเริ่มจะหยุดอยากจะหยุดแล้วไงเพราะว่าหยุดนี่คือไม่ใช่ไม่ทำงานนะคืออยากจะไปทำอย่างอื่นแล้ว
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ไม่อยากอยู่ร้านอาหารแล้วเบื่อแล้วคือเราสู้กับคือเราไม่สามคือเราไม่ทันแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมแค่คนแค่จบแค่ป.7มาได้แค่นี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมต้องการให้ลูกผมต่อ
3: แล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุวันนั้นเราเริ่มฟังเขามากขึ้นไหม
5: ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วครับเรามันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันเหมือนก็หมดยุคเราแล้วต้องให้ยุคเขาแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมก็เขารู้ตัวผมว่าผมไปไม่ทันอยู่แล้วยุคสมัยนี้ผมไปไม่ทันอยู่แล้วต้องให้คนรุ่นนี้เขา
3: แสดงว่าไอ้ มุมมองความคิดทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ไฟช็อตวันนั้นครั้งเดียวเนี่ยเหรอครับ
5: ก็มันก็คือตลอดระยะเวลาผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมก็คืออะไรชอบอ่านชอบดูเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ได้สะสมตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นเราก็ไปตรงนี้เราก็ละให้เขาไปซะอะไรประมาณนี้
2: เพราะขย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่หยุดพาคุณพ่อไปหาคุณหมอค่ะคือพ่อรู้สึกยังไงที่วันที่เราเจ็บที่สุดลูกคนนี้แหละเป็นคนที่ขับรถแล้วก็พาเราไป
5: ก็มันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีอ่ะมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที ่สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้นที่อยู่ใกล้ตัว
3: แล้วตอนนี้เราเข้าใจยังว่าที่เขาอาจจะเป็นคนแข็งแต่สุดท้ายแล้วตลอดเวลาทางเดินชีวิตเรามาเขาพยายามตีเราเข้ากรอบเนี่ยปล่อยให้เราไปเที่ยวด้วย2ปีอยากไปทำอะไรไปแต
2: ่
3: พอมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วจับใจความได้เลยก็คือทุกอย่างที่เป็นของเขาเขาก็จะให้เรานั่นแหละ
4: ผมจะบอกว่าผมก็ภูมิใจนะผมภูมิใจมากที่ผมอย่างน้อยๆผมยังจำภาพวันที่พ่อกับแม่ไม่มีเงินวันที่เราเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาผมก็ขอบคุณทั้งพ่อและแม่ที่หลายๆอย่างที่เป็นผมในวันนี้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันให้กับสังคมหรือหลายๆอย่างเนี่ยผมได้มาจากเขาทั้งนั้นผมจะมาพูดว่าผมเป็นแบบนี้เพราะตัวผมไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของชีวิตณปัจจุบันคือการเลี้ยงดูเขาทั้งนั้น
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: แล้วพ่อล่ะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะ
5: ถามว่าภูมิใจขนาดไหนคือมันยังอีกยาวไกลว่าก็ดีใจกับสิ่งที่เขาทำอ่ะนะแต่มันยังอีกยาวไกลคนตามยังอีกยาวไกลแต่วันนี้ก็คือระดับหนึ่งของการเราก็ได้เห็นเขาทำงานว่าเขาเอาจริงเอาจังใช่ไหมเราก็เป็นกำลังอยู่ข้างหลังให้เขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเขาแต่มันยังอีกยาวไกลความภูมิใจมันก็มีระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงระดับที่เต็มที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลเขายังต้องการกำลังใจอีกมาก
2: แล้วไอ้ความภูมิใจที่มีอยู่ตอนเนี้ยค่ะได้เคยบอกกับเขาได้เคยชมเขาบ้างหรือยังคะ
5: ไม่เคยอย่างที่คุยกันที่แรกอ่ะยังไม่เคยชมยังไม่เคยบอกอะไร
3: แล้วอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นที่แรกในการชมไหมล่ะครับ
5: ก็บอกตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีก็บอกหลายแต่ก็บอกแล้วว่าคือก็ภูมิใจที่เห็นว่าเขาทำได้เขาไปได้ใช่ไหมเขาทำได้เขาไปได้แล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วย
3: อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับพ่อไหมว่าไม่ต้องห่วงในธุรกิจที่พ่อสร้างมาห่วงหน้าห่วงหนา
4: ผมเคยพูดกับคุณพ่อมาเสมอนะครับว่าธุรกิจตรงนี้สุดท้ายมันคือผม
3: ครับ
4: คือพ่อมั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางปล่อยธุรกิจตัวนี้ให้มันล้มหายตายจากไปแน่ๆ เพราะว่าร้านขวัญมันคือจิตวิญญาณของเขา มันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เขาทำมาการเป็นลูกมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลต่อและสืบต่อให้มันไปจนตลอดรอดฝั่งนะครับพี่แล้วผมก็พยายามบอกกับพ่อกับแม่เสมอว่าผมไม่มีทางเนรคุณกับสิ่งที่ส่งให้ผมเป็นผมทุกวันนี
2: ้อ
4: ยู่แล้วครับผม
2: ค่ะได้ยินแบบนี้พ่อวางใจได้เลยไหมคะกับลูกชายคนนี้
5: ครับวางใจวางใจแต่เมื่อไรเขามีครอบครัวเมื่อนั้นแหละ
3: ครับ
5: มีลูกเหมือนนั้นแหละวางใจ 100% แต่ถ้า
3: เป็นที่สรุปง่ายๆคือเขาวางใจเรื่องธุรกิจแล้ว
4: เขาอยากมีหลาน
3: ครอบครัว
4: เขาอยากมีลูก
5: คือพวกนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วความคิดมันจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกเยอะเลย
2: ครับ
3: พ่อขึ้นอีกเพราะผมชอบตรงพ่อชี้ผม
5: ใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วมันจะเปลี่ยน
3: โอ้เป้าหมายชัดเจนในชีวิต
5: ใช่ไหมมันจะชัดเจนขึ้นแต่นี้มันยังเป็นภาพที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีลูกมีคุณมีครอบครัวปุ๊บเนี่ย ชัดเจนเลยทีเนี้ย
3: ใช่ครับ
5: ต้องไปแล้ว
3: พอมีค่าเล่าเรียนลูกเท่านั้นแหละเป้าเลย
5: ครับ
2: ถามแขกรับแจของเรานะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จนจบรายการนะคะเฮียสงรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างคะ
0: สิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวเนี่ยชื่อรายการคือครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยกันไม่มีใครแจวเรือไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งงัดแล้วมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันไม่มีทางครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยแล้วก็ต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตามรอยฝันของเขาแต่เราช่วยเขาสานฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่บอกกับลูกเลยไม่ได้นั่นก็คือเราต้องบอกความฝันของเราว่าให้ลูกรู้ว่าเราฝันของเราไกลแค่ไหน อย่างตัวผมเองผมฝันมากมายจนวันหนึ่งผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตาเล้งหงไปอยู่ในเชลอยู่ในอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่คือความฝันของผมที่ผมบอกลูกผมไว้ผมก็จะรอดูว่าลูกผมมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำได้นั่นก็คือเขาสนองความต้องการของเราโดยที่ผ่านรอยเท้าของเขานั่นเองครับนั่นเองครับสำคัญมากๆคือผมว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เรารักลูกเราต้องฟังเขาถึงแม้ความโกรธของพ่อเฮ้ยกูไม่ฟังมึงหรอกมึงพูดมาแล้วก็อะเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ฟังมันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิเคราะห์พิจารณาว่ามีเหตุผลหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่เคอะเขินที่เราจะบอกเขาว่าโอเคเอาตามนั้นป้าเห็นด้วยแล้วลูกเราจะมีกำลังใจกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นครอบครัวผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได
2: ้ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟีฟ่าล่ะคะ
6: รู้สึกดีใจแทนพี่ยุทธที่แบบผมคิดว่าพี่เขาได้รู้แล้วครับตั้งแต่วันที่เขาคุยกับพ่อตอนที่ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับว่าพ่อคุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่หยุดแค่ไหนก็ดีใจด้วยนะครับพี
2: ่ปกติแล้วแสดงความรักต่อกันยังไงอะคะคุณพ่อกับคุณยุทธ
4: ไม่ค่อยมีนะพี่มีบางครั้งที่เวลาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นการแสดงที่เราได้แสดงได้มากที่สุดละตอนเวลาพ่อแกป่วยเวลาแกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแต่เหตุการณ์นั้นอย่างเดียวมันจะมีแต่โมเมนต์นั้นอย่างเดียว
3: พ่ออยากให้ลูกมากอดเราบ้างไหม
5: ไม่เคยครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่เคย
3: ไม่เคยไม่เคย
4: ไม่เคย
3: เขิน
5: ครับมันอาจจะเขินก็ได้เพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวพ่อผมก็ไม่เคยกอดผมแม่
3: แล้วถ้าอยู่ดีๆณตอนเนี้ยอยู่ดีโดนลูกคนนี้กอดรู้สึกยังไงฮะ
2: โอ้พ
3: ่อกินน้ำคือตลอดเวลาที่เราคุยกับพ่อลูกคู่นี้เรารู้ว่าเขารักกันมีแต่หวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะแค่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากแค่นั้นแหละคือรักแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงเราเลยขอเผือกพูดเลยขอเผือกโดยการบังคับให้เขากอดกันเพื่อมันเป็นใบเบิกทางให้เขาสื่อสารกันได้มากขึ้นในอนาคตขอได้ไหมพ่อกอดกับลูกคนนี้สักทีได้ไหมขอเห็นเลย
2: ค่ะ
5: ได้
3: ได้

0: จริงๆแล้วผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเวลาผมพี่น้องมาผู้ชายนานๆเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็กอดกันเวลาผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งใช่ไหมเวลาเราเจอผู้สมาชิกที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปกอดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้นี้
2: ไปต่อแถวไปต่อแถวไม่ได้คนที่ได้กอด
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อคือได้กอดลูก
0: ดีใจครับเพราะว่าเราก็จะได้คุยอะไรดีๆต่อกันครับแล้วก็เพราะว่าผมก็ยังที่ผมพูดบอกอ่ะนะเขาก็คือทายาทของผมนั่นแหละใช่ไหม
2: คือเรารู้แหละเรานั่งคุยตรงนี้เรารู้เลยว่าคู่นี้เขารักกันแต่แค่มันยัง
0: มีเส้นอะไรบางๆกันอยู่
2: นิดหน่อยแต่คือถ้าใครเคาะเส้นนั้นแตกได
0: ้
2: รับรองต่อจากนี้มีแต่ความสุขแน่นอน
1: ค่ะกอดเมื่อกี้เป็นยังไงคะยุทธ
3: จริงๆซีนนี้ต้องร้องไห้เนาะ

0: โอเคพี่โอเค
1: แต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปเล่าในรายการอื่นได้ถ้าคุณได้ไปออกอีกว่าผมเคยได้กอดพ่ออีกครั้งหนึ่งในรายการนี
2: ้แล้วครั้งนี้ไม่เมาด้วย
1: ไม่เมาด้วย
2: รับดูความรู้สึกเต็ม
1: ๆใช่
3: ครั้งนั้นเมาผมจะจำความรู้สึกวันนั้นได้เลย
2: ค่ะ
3: ถึงแม้จะเป็นความเมาแต่เราก็รู้สึกว่าคือใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะเคยกอดเราตอนเราเด็กๆแต่ตอนนั้นเราจำความไม่ได้เรายังไม่ประสาพี
2: ่
3: เราก็จะมีรูปที่พ่อกอดเราบ้างแต่เราทุกครั้งเรามานั่งดูเรากลับมานั่งรู้สึกว่าเออทำไมโตมามันไม่มีโมเมนต์นั้นเลย
2: มัน
3: ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยทุกครั้งที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราเข้ามหาวิทยาลัยพ่อยังไม่รู้เลยว่าเรานอนยังไงพ่อยังไม่เคยเข้าไปดูห้องนอนเราเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบ้านเราอยู่พ่อก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูห้องนอนของเราแต่ถามว่าเรารู้สึกน้อยใจไหมเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงหรือที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันทำให้เราเป็นวันนี
1: ้
3: มันทำให้เราไม่มารู้สึกมันน้อยใจกับเรื่องอะไรแบบนี
2: ้
3: มันทำให้เราเข้มแข็งได้กับทุกๆเรื่องครับพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว้ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
2: ค่ะ
3: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่มั้ยสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที
2: ่
4: สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้น
2: วันนี้เต็มอิ่มนะคะ
1: ข
2: อบคุณคุณพ่อมานะขอบคุณคุณยุทธค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท็อปทัวร์ให้กับเราฟังขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
2: ุณเฮียโซและน้องฟีฟ้าด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี
1: ้ยินดีครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะหมดเวลาของท็อปเดียวกันฟีลกู๊ดแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่
2: ะ
1: สวัสดีครับเหมือนแค่เหลือนิดเดียว
3: เส้นบางๆหน่อยพอมีรูปแล้วความคิดเปลี่ยนไปจริงๆเหรอพี่
5: เปลี่ยนพี่มีฟังเรื่องพ่อลูกคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ชัดว่าสุดท้ายเขาก็รักกันนั่นแหละแต่แค่เหมือนที่พ่อพูดมันมีเส้นบางๆนะค
2: ือ
1: ถ้าไอ้เส้นนี้แตกได้รับรองคู่นี้สนุกกันได้อีกเยอะคือเขาเหมือนกัน
4: ไอ้เส้นบางๆละมิดเมื่อไหร่เขามีครอบครัวปุ๊บมันหลุดทันที
1: นี่เดี๋ยวนะว่าเส้นนั้นจะหลุดเมื่อไหร่รายการพรุ่งนี้เลยไหม
5: พี่หมวยนะครับเห็นอะไรบ้างครับ
2: ก็เห็นความรักของคุณพ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อที่เองก็คล้ายกับคุณพ่อคือพ่อไม่ชมเราแต่ว่าพ่อจะไปชมเรากับคนอื่นเนี่ยลูกอยู่ในทีวีคนเนี้ยลูกสาวคนเนี้ยลูกสาวเราได้ยินจากคนอื่นก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อรักเนอะแต่อาจจะพ่อไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงพ่อก็เอาเราไปชมกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยลูกสาวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะ
1: งานหนักจะอยู่ที่แม่แล้วแหละเพราะแม่ต้องเป็นคนเชื่อมพูดเลย
5: เฮียครับนั่งดูเขาเหมือนกันไหมครับพ่อลูกคนนี
6: ้เหมือนกันมากเลยเพราะว่าอะไรครับขนาดจะให้กอดกันนี่มันอิดกอด
1: เห็นไหมล่ะนี่ก็ออกทะเลเหมือนกัน
6: ปูไปถึงไหนแล้วก็ยังออกทะเลไปก็คือพ่อลูกก็คือสปีชีส์เดียวกัน
1: เป๊ะเลยดีเอ็นเอถูกต้อง
6: แต่มองดูว่ารู้ว่าเขารักกัน
1: เป็นไงบ้างหลังจากวันนี้ที่ได้มาคุย
3: โอเคนะพี่ผมยังตกใจว่าทีมงานพวกพี่สุดยอดมากเอาพ่อผมมาได้เน
2: ี
1: ่ยเห็นบอกตอนแรกบอก
2: พ่อจะไม่มา
1: พูดเลยว่าพ่อผมไม่มีวันมา
3: ผมคิดว่าพ่อไม่มาหรอกพี่
1: เออแล้วทำไมพ่อถึงมา
4: ที่มาเพราะเห็นกับลูกไง
1: นี่ไงสุดท้ายก็คือรักนั่นแหละแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงไม่เคยได้รับก
4: ็
1: เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงแต่ใจอ่ะรักใช่ไหม
3: จริงๆวันก่อนจะออกก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมก็ยังถามว่าพ่อรายการไหมทั้งที่ผมรู้แล้วล่ะพี่เขาบอกผมแล้วบอกว่าพ่อตอบตกลงผมก็เลยลำแซะเข้าไปหน่อย
1: แล้วเขาตอบว่า
3: จะยุติให้พ่อไปไหมล่ะ
2: ก็ยังมีลีลาย
6: ังมีลีลา
2: คร
6: ับ
2: ค่ะ
1: เขาไม่พูดตรงๆเขาชอบออกทะเลก่อนรอบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่งทู่โคนมนดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรรักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกันเรา

0: เพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยล่าเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
1: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เออคุณดาอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30 บาท
1: แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะ 1,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 12 13 บาทค่ะ
3: 13 บาทพอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3 บาทได้เงินทอนด้วย

0: นี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับฟาบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะ

0: ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
1: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
1: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะคิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
1: 40 บาท
0: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100 บาท
0: 100 บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่50 บาท
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
2: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: และหลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่องใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ไม่
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอ
1: ยากเห
0: ็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหน
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่

0: ขยะครูสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูเลยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
1: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
1: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
1: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าทอนนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
1: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
1: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะ
0: บ
1: ริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้แก้เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
1: อ
0: ันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
1: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ6กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก

0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
1: ่ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ม
1: ันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
0: อ
1: ากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวินะโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

0: ำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจวงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจวงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติ

0: มากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงและสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้าเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

รมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระบริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางเสาวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10

รูปจำวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทาจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสแก่ซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายส่วนมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ้อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแก่นนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
วันนี้ที่

วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ไปขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: ฮ้ยอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: แล้วไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินริโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือน

ึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารปรอทได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวนี้ไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอหมอจะต้องเป็นคนสั่งและจะต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารนี้จะมีไฮโดรควินอนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารปรอทเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: มีทุเรียนด้วยหรอทุเรียน
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นอ่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ากลมกล่อมซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมกล่อมขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดี

ถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขนาดนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขนาดนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลกMERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ก็ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซินโดรมก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซมันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนี่คือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อเลยรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนทั้งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้พวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยเลยแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดเพราะฉะนั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

เมื่อไหร่ที่เรามีไข้และมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้

เป็นไข้หวัดกันอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์สโคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัด2009อะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจะคับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่าไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับ

ถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเหี้ยเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลมอเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะ
2: แ
1: ต่พิก
2: นุ่มมากอ
1: ่
2: ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิกเกตบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสกาเวนเจอร์ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วๆไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัด

เมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosionภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเรื่อยและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างเงี้ยครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบล็กเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบล็กเก็ตเองถ้าเป็นแบล็กเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดถุงนะเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมี

าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกวีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี้
2: เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรงพอมันโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกปประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโต้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีคร
1: ับ มีมารยาทไงไม่นานๆเจอที
2: มารย
1: าทโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้แ
1: นวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกไม่สวยก็ปิดมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะไปดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเทก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมการเงินเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
2: เทด้วย
1: เทโฟมเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท่า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้กันได้
3: ใช่คร
1: ับ โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ครับผมไป
3: ลงชวนปูสุดเลยลงชวนเอาให้สุดเลย
2: อ่ะนั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี้
0: เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย

0: ึงดึง
1: หูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
3: ครับผมจากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยถ้วยฟูถ้วยฟูแล้ว
3: ถ้วยฟู
0: ถ้วยฟูแล้ว
3: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม
0: ่มีโฟม
3: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
3: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
3: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
3: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อย
3: ๆใช่คร
0: ับ
3: ใช่
0: ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
3: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
3: ซุดอีกครับ
0: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
3: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
3: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
3: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
3: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
3: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่
3: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี้
3: เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับมันฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
3: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
4: ถ้าเท
3: ีย
4: บก
3: ับ
4: ตัว
3: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะแต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เหรอครับผมยังไง
3: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัวเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
3: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
3: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
3: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
0: ันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
3: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
3: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
3: โ
0: อ้เออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้พูดนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาไงอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
3: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
3: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับจะความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่ะก็ใช่
3: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
3: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
3: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
3: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
0: ครับถูกมันได้สะดวกไง
3: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
3: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทันแต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้
3: ค
0: ือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วทั้งบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
3: แนวตั้ง
0: บวมทันที
3: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
3: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
3: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่มั้ยฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันมั้ย
3: คล้ายกันครับ
0: เออ
3: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
3: ง่ายเลยทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
3: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
3: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
3: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกัน

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: รับ
1: แ
0: รง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได
1: ้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่าง
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมนุษย์ทำแล้วก็
1: ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ฮองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: ครับ
0: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี
1: ่ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: 50ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณอะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนมีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วเราจริงอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้
0: เอออยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
0: ๆล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้า

0: อย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: ไปรียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมไปอุ้ยเต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
0: เลยคันเนี้ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้าน
0: ถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะกอบเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: ใช
0: ่อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ด้วยใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้
2: ายไม่ใช่เป็นหินอะไร
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดที่วางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเรานี่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูให้ผม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครกอ
0: ันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่ในดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่โพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ TV
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอ这个这个问你了要花花土豆
2: 子是啊是啊哥我没办法啊
1: 那弄不了配了嗯

0: 吗？
1: 嗯。
2: 你这要不要你
3: 不要不
4: 要不要
5: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: Attends, on va lui.
1: Lui, le coca.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันกันนี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้ระบายอยู่นี่บําเนี่ยตะประชาธิปไตยละขอที่นี่ซาเลสุสอซาสอเดคูคูพอพอตุเลตะประชาอันนี้อาลาอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือดตะครอบโลกเลือดตะประชาพุนีมาอาถอยมันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเวปตะประชาปตะอุตาแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเวปตะอุตาลอติดูท้อเด้อดูบันเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้เนี่ยปตะบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนเนี่ยนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอากาศนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกกอเลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนเนี่ยป้าไซเลือดปกติตะก็ตะขับประตูก็ละแต่ตาเบจันเนี่ยเป็นประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยป้าเราตาสูดตาเบลเป็นประตูตะก้อวิลล์คินเนี่ยเป็นประตูซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ก่อนเลยตาประตูตาข้าเราจะอุดซีบ้าตุนถอบ้าวิลล์ตาบาบลูเลยเพื่อกันยอพูก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าแต่คนเนี่ยตาคินเนี่ยเบลตอบุเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ข้าบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเข้าเลยก็เจอละสารเล่นนี่ดีต่อยเต็งกว่านี่ปกติดักขาดปกติมาบักลูบัก

0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามเลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
1: ประเทศก็ละที่เวลาเพลินตากมาว่าดับจิตาค่ะแล้วดับจิตาค่ะก็เกลืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีกจะผ่าก็คือถอดตัวจะเลือกมาช่วยที่ผ่าเอาไว้ได้แล้วมีเวลาจากวันที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลินและจากจิตาค่ะเอาไว้ในเดือนตรงนี้ปรากฏว่าจากวันชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สองอาการแล้วก็แค่หนึ่งข้อบวกติดค่ะนี่เราก็แก้ไขได้จ้าดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กเรามาสังเกตคิดว่าเลือดเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณที่นี่ครับอาคนนี้ดอกเลือดมันก็เลือดครอบครัวก็เราสู้เหมือนกันคนนี้คำนั้นดีเลยมันก็บาดเจ็บหรือดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบปิดดูแค่นี้ดูไปเลยมึกลัวกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกคุณแม่คนนี้เนี่ยลบปิดเดี๋ยวลบปิดดูแต่เนี่ยมึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุดตาตัวนั้นเนี่ยมหากรพาคุบุษีมั้งเอาไว้มหากรพาคุหุ่นยอดดูแต่ทุกตัวกลุ่มชี้เนี่ยคนนี้มุกเลยว่าเปลี่ยนดูเพราะตัวท่านนี่สิครอบครัวเลยประมาณนับเปิดตาเลยก็ย่อตาเ
0: ร็วคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของเคนยูเราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีเนี่ยมีหมอกอบิยอนี่แค่นี้เอโดวาดาเลปวยกญอกลุนี่ปกปตุเอดาตาดุทายาดอบาคาเลตาดุทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนี่ติญาเลมาวาตินเวบามอมีมาเวนี่อเวอปวากอเวเตยาซิมซิโบนิกซีอาลอกอโคเนี่ยเวทูรอตากูดอแคดูกิวาเลทิรุกอเตเลปกซิกโตทาดอออเลซอนอคูมอยิมิเตล่าอวีตปานีกฤษกลอนอยิมิเตล่าอวีตปาหานีอะเกเวตัดดุทายานาเกตโอเลเลปติลอกอบานอปตุมิซิโบนาเกติกชาลออาร์โดปิยอปโดเนอเวมิเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทีลออวีลอมอนาเกปิมิควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยลาซบาอูจิเพเอเซตัดดุเนอเวအဒူဝဲတာပဝဲကညောတနေပါဘာသာသနာကေအဝဲစီထူနေဝဲတာဆုတော့တော့မဲဝဲပျော်စုခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆုတော့မဲဝဲတာအဝဲစီအပလက်စ်ဖာလေဟီဝဲတာကလခီဝါသာတော့ထူတာဆုတော့လဲသော်ခီသော်တနွေတော့ဘဝဲနေတော့အဝဲမန်နေကေဝဲတာပဝဲကညောစီဖာလော อ่าปิยปโดเมซโมบาพูเวดินเซบเลดอล

0: kini tanya to wei me tu e ta so to di ne phe wa ti tu da so to di ya khane bo wei gnya ti pha be mi to ga te to ba ba ta ba ni yiti le bo wei gnya glu di bo ga lo ma wi lo mo yiti di ni a wa ni di pa te le to do ti ni tha ta le a wa ta su gu wei ti pha ba no bo wei gnya glu ni be mi ti nya lo ta le be mi bo gnya glu ni mo ပေမေဂူကလဲဆောကဆရမာရလာတကလည်းဘလောဘကလဲပတနေတာဝဲဒီတတေတော်ဘာသွနေပယောကလူနေဘဒူရခနလာမိုင်းဆ
1: ောဘာမင်းเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
2: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนเพื่อนแพดูว่าเพื่อนไม่ได้ชอบแล้วยาดูข้อจีบไรลำเลยโดยแบกเกียร์ตัดเด็กวัวที่เอาไปตัดชอตเลี้ยวดันตัดชอตเลี้ยดันให้เกียร์ที่เราเราเลี้ยดินตอนนี้พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงลมขับรถเลี้ยวเลี้ยวเลยเนี่ยคนให้เกียร์กว่าที่เราเลี้ยดินพลาดพลาดชีลมแล้วมึงเลี้ยบุ้ยว่าพลายอีลมตาโอเกตีเท่านี้แบกเกียร์เวลาเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาติดมือติดบุ้ยที่พลาดเราที่ก็คุ้มนะที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชูตัดชูเลยพอกมาตะกอราชุ่มเนี่ยมั้งทำเงินเลยเลือกปูเลือกชิคแล้วก็เคลื่อนเดาเพย์เอาไว้เช็คลอตต่างนี่ก็ไปคือตีเงินเดาคนนั่นดีกว่าเลือกเงินก็เสียดิมืดเนี่ยดิเป็ดเดาเลยผู้บ้านเดาตัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยะเลือกบ้านกี่บ้านพิลมาดอบ้านเพื่อรอบ้านสารสุนีเป็ดเดาได้เลยปากเงินก็โดนมาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกี่ผมเสียฟ้าเลยโอ้แล้วที่ก็เอาเพื่อเดาตัดสิบลีดบ้านพิลบ้านผู้อมูตสิบลีตอนนี้ไปดอเลบปวากิลีเป็นยาเฟซก็ไอ้ดออมูวัดจีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลม

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขา

0: คือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบามาร์โคนอะไรพันยาลีบา
2: เป็นเราสัมพันธ์ที่เกิด
3: เมื่อกี้คือไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสัมผัสได้สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: มันจะดีหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนิมนต์ครับหลวงพ
1: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
3: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
0: ได้บุญนะสิ
4: อะไรเออได้บุญแล้วผมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
1: บาปได้บาป

ทาวาริวหาภูราบริเวณวิสาขาเดโรเมวิโตทินังเปตานังอุปกปฏิปิทิตังปิตังตุนังทิพเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปรยัตโสยัตถาปริโชติอังโสยัตถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตกตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
7: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แสงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
8: ออกมา

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณนอกรอบเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงนั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบแบบว่ามันขยักขยแข็งส่วนก็ขยักขยแข็งเคยหลบคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชาญเดี๋ยวชาญวันนี้เดี๋ยวชาญช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนก
5: ม
1: ี
5: ก่อยคร
1: ับ มีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: มีก่อยตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
3: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: ภาพเป็นยังไงครับ
3: มองไม่เห็นไม่ชัดครับ
7: ภาพเป็นยังไง
3: เป็นนกครับเห็นเป็นนก
7: ขอบคุณ
3: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ย2ตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
7: มีเพียง2ตัว
4: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
0: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
8: ผมเห็นนกอย
1: ู่
8: ในน้ำ
1: ใช่
8: ผมเห็นนกอยู่ตรงน
1: ี้ใช่นกปีนเทียนปีนบันทึกด้วย
8: บันทึกแล้วครับ
1: เห็นยัง
8: เห็นละนก
1: นกปีนเทียนปีนเทียน
8: ผมเห็นนกอยู่ตรงน
0: ี้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
8: นี่ไอ้พัดตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
1: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
9: นกในหนังสือ
4: แล้วตัว
9: ตาตัวไหนล่ะ
4: ตัวนี้
1: ย
4: ัง
1: ไม่เห็นครับขา
4: หนูเป็นนกเอี้ยงหางเปีย
1: นกเปีย
8: กางเปียพูดกันแล้ว
4: นกตัวนี้น่ารัก
1: ครับ
4: เกาะแล้วตัวนี้ก็
8: ได้ก็ต้องเหมือนเก้าอี้เฉย
1: อยู่แถวๆนี
8: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
4: เจ้าตัวนี
1: ้
4: ครับมาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียวเดินนกตกใจ
10: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
11: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
0: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
1: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
12: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวให้นาวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นาวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักอาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหน
13: มาจากออม
1: มาจาก
13: ขึ้นมาจากคลองเลย
1: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
13: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก
14: ็รู้ยังว่าเดียวที่ไหน
1: รู้ยังอ้าวใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้วสาคร
14: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
0: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะ

0: ถ้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะเรา
1: ต้องเอามาใส่ตูทำใช่ไม่ใช่ต
2: ูใช่ไหมลองดูลอง
1: ลองดูก่อน
2: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่างตัวอย่าง
3: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆ
4: ย
3: ื
4: นไม่ออก
3: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้เห็นไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
0: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
1: ม
0: ัน
1: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆครับรอบน้อย
4: ทำไมเราต้องขุดรอบน้อย
1: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
4: เด
1: ี๋
4: ยวเหน
1: ื่อ
4: ย
1: ทีนี้ก็ค่อยๆขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
5: ปนเปื้อน
1: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
5: จำนวนชนิดมาก
1: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
4: เอายกเลยนะครับ
1: 1 2
4: เฮ้ยเอาขอเอาขอด
1: ีตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆอย่างนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆ
4: โ
1: ก
4: ้เฮ้ยคาราเมลเลย
1: ชอบ
4: คุณคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
2: เอาก้นนั่งนั่งทับมาโอ้ยเฮ้ยมันต้องโยกโยกด้วย
1: แล้วเด็กเขารู้เลยอ่ะว่าต้องทำอย่างนี้เพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงๆนะคะ
4: ตรงไหนคะ
3: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
4: เดี๋ยวค
3: ุณนั่งเลย
4: เจด้าสนุกมากเลยนะ
3: สนุกมากเหรอตายแล้วคนโอน
4: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
3: อยาก
4: ได้กล้อง
2: มาเร็วเจอไอด้าไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
6: เก็บไป
4: ได้ไส้เดือน
7: ถ้ามันมีน้ำ
4: นี่อะไรอ่ะคุกเกียง
1: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
4: ขอดูตรงต้นมันหน่อย
1: เอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันด้านแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
4: เดี๋
1: ยวจะได้ดูไงว่านี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
3: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นชายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีข่อยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งลูกก้างอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
0: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วย

0: ส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะนั่งเรือเมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นู่น
2: รถเมย์ค่ะ
3: พร้อมเดิน
1: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
2: ็ใครเจอตัวอะไร
1: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
3: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากเห็นไหมพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งมันแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
1: มันจะเป็นเพียงที่เกาะติด
3: ดูตัวผู้ตัวเมีย
1: ตัวผู้ตัวเมียครับ
3: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
4: พวกยังจะไส้เดือน
5: เรียกครู
4: แล้วยืดสีขาว
0: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่มั้ยคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกปล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก็นี่เราก็เห็น
4: เ
2: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
1: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
2: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
4: ่หอยหลอด
2: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
4: หอยหลอดค่ะ
2: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
4: ฮีโมโกลบิน
2: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
1: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นได้ครับ
4: คู่ครับอันนี้คือคู่พันธ
1: ุ์อ
4: ะไร
1: เดี๋ยวทีละตัวครับ
2: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงเราต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
1: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีก่อย
3: ปากยาว
1: ๆอีก่อยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
4: อีก่อยเล็ก
3: อีก่อยเล็กด้วยอีก่อยใหญ่ด้วยนกอีก่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
2: เวลากินมันทำไงคะไ
3: ปแย่
4: ไม่ใช่ปูเศษ
3: แย่ลูก
2: รู้ว่าเป็นลูกปู
3: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
2: ใช่
3: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูแล้วเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
0: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
1: เพราะวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
3: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
1: มันมีขาม
3: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
4: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ถ้าเกิดรูมันลึกมาก
3: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะติดและกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากิน2แบบ

0: 3แบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนต่อไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
1: หอยหลอด
2: หอยหลอด
1: ตัวพระเอกของที่นี้
2: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
0: วันนี้เจอมั้ย
2: อันนี้ใช่หอยมั้ย
3: เจอค่ะ
2: เป็นไม
0: ่หอยหลอดมีกี่ฝา
3: 4แล้วอ่ะทุกอย่าง
0: หอยหลอดมีกี่ฝา
2: ใช่หอยมั้ยอันนี้เดิมใช่หอยมั้ย
0: เออหอยหลอดใช่หอยมั้ย
2: ดูหน้าตาใช่หอยมั้ยคิดว่าม
0: ันใช่อยู่อ้าวอยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
2: หอยมี2พวก
3: ไม่มีขา
0: ฝาฝา
2: หอยมี2พวกมีหอยฝาเดียวหอย2ฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
0: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
2: เออ
3: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
0: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
3: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้ง2ฝั่ง
0: เลยนี่ๆๆใช่มั้ยมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
2: ไม่ถูก
0: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆนะนี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
4: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
5: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
6: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
7: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอ่ะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
4: ตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
8: ให้สนุกรู้สนุกเรียน

นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วต้องการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับ

0: เราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: น้องตา
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเองจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยนี่เองกินข้าวนะ
2: ไปไหน
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระต้วนอะไรถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมะคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทีลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหา

0: าที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขาคนนั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยโซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟนี่นะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของโซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนอยู่ที่อยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับล่าสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์คืออะไรที่มากมากนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากมากเนาะเช่นโซนมากมากยุกยิกมากมากพูดมากมากอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI อยู่กับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆมั้งครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้าน

นะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับค่ะเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะแล้วได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวเราหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบต่อการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยสายเข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการ

0: แผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทําให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวมั้ยครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการภาษาแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งจะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกะแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกะแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กมันเข้าไปอธิบายแล้ว

ให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้ออย่างเงี้ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือสมาธิไอโซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์ทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือ

0: ัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงของเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอ็นไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับติดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันหาสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กสักทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
1: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดจะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึง

0: ส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
3: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่แล้วทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งแล้วใช่ค่ะเป็นสิ่งแล้วเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลองมาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือ

สร้างวินัยตั้งแต่เด็กสองตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะตึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สองตั้งใจหน่อยสิมีหน้าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลานี้เขาร้องจะกินให้เขากิน
ร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทําตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปักมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
พยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ย

ะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้คุณครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆ ย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะ กับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะ กับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นอันนี้นะแม่ให้1คะแนนเธอทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทำไมแม่ต้องโกรธเนี่ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาว่าเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึงปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลยหกขวบหลังหกขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้อง

0: ่นด้วยเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่สองคือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่สามคือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามเนาะน้ำใช้คำว่าพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเนี่ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันนี้เป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบําบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบําบัดของทางศูนย์กายภาพบําบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาสเวนพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขานางต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าโปร่งมีต้นขานางพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นอยู่โดยทั่วไปขานางเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณชื้นชอบขึ้นบริเวณดินที่มีหินปูนปนอยู่มากที่สูงจากระดับน้ำทะเล100ถึง300เมตรน้ำและความชื้นปานกลางต้นขานางในภาษาบาลีเรียกว่าต้นสาระกัลยาณีมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันว่าช้างเผือกหลวงเปื่อยเปื่อยนางลิงเงาะตามภาษาท้องถิ่นในแต่ละถิ่นนั้นๆเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบสูง 15-40 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกต้นเรียบสีขาวนวลหรือสีเทาแก้มขาวเรือนยอดเป็นพุ่มทึบใบเดียวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานแก้มรูปไข่กลับกว้าง 5-13 เซนติเมตรยาว 10-20 เซนติเมตรโคนใบสอบรูปลิ่มปลายใบมนกลมหรือมีติ่งน้ำขอบใบหยักคล้ายฝันเลื่อยหลังใบมีขนสั้นสากมือท้องใบมีขนสีน้ำตาลเทาเส้นแขนงใบ 10-15 คู่เส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจนทางด้านท้องใบก้านใบสั้นดอกขนาดเล็กออกเป็นช่อยาวห้อยลงตามง่ามใบและปลายกิ่งสีเหลืองแก้มเขียวกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนานแก้มรูปแถบมีขนยาวเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมผลขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิลลิเมตรมีกลีบเลี้ยงรองผล6กลีบมีฐานดอกขยายกลางคล้ายปีกติดที่ขั้วผลแต่ละผลมี1เมล็ดขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งขานางมีประโยชน์มากมายเนื้อไม้ละเอียดเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองแข็งและเหนียวแต่มักไม่ทนทานเหมาะกับใช้ในการก่อสร้างในร่มเช่นใช้ทำเสาคานกระดานเครื่องเรือนเกวียนและด้ามเครื่องมือทำการเกษตรและทำหญ้าพื้นบ้าน
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอด
4: น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผน

0: การผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรดมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่ นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงมั้ย
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: ได้

0: แหละ
1: อันนี้ผู้วางไว้ก่อน
0: ใช่
1: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
0: ตัดไปขายมีกระลำดอกสีขาวบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
2: ได้เลย
0: ปลอดสารจริง
2: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
0: โอเค
1: นี
3: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ๆ
1: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
0: ยึด2ต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
2: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้เนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
0: วันนี้ก็อวบแน
3: ่
0: น
3: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมว่าต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมีครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
1: ้นี่นะครับเราเดินมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะ

0: เออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: วันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมา

0: บ้านบ้านเดือดนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
1: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่มานี่
2: หนึ่งสอง
1: มา
3: พักก่อนพี่
1: พักก่อน
3: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
3: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
3: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
3: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
3: ่ครับผม
1: นะ
3: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
4: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
4: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
4: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: ว้าวพอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
4: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดือค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดือมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ
1: ่บอุ้ย
0: นี่ได้ได้ได
1: ้อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าลอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่า

0: วาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
0: นัวไหมคะ
1: นัวมาก
0: นัว
1: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
0: ใช่ค่ะ
1: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
0: ค่ะ
1: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
0: ครับผม
1: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
1: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
1: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข
1: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
1: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
1: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่บะ
2: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
3: อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยอินทนิลน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนครสกลนครจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มโดยรอบหนองหารที่ราบสลับลูกคลื่นหลอนลาดและที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาต่างๆในเทือกเขาภูพานและเนื่องจากมีฝนตกเฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างมากทำให้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานยังคงมีสภาพพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีป่าไม้ผลัดใบกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอพันไม้ป่าที่พบมีหลายชนิดขึ้นอยู่ปะปนกันทั้งไม้สงวนเช่นไม้แดงรวมทั้งไม้ป่าหายากเช่นอินทนิลน้ำซึ่งเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสกลนครอินทนิลน้ำยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นตะแบกดำตะแบกอินเดียที่นราธิวาสและยะลาเรียกบางอบะซาส่วนภาคกลางและภาคใต้เรียกอินทนิลอินทนิลน้ำเป็นไม้ต้นผลัดใบมีเรือนยอดแผ่กว้างเปลือกค่อนข้างเรียบมีรอยด่างเป็นดวงสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานแกมรีโคนใบกลมมนปลายใบแหลมใบออกตรงข้ามเยื้องกันเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในราวเดือนมีนาคมจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นรูปถ้วยมีสันนูนตามยาวกลีบดอกบางขอบย้วยมีเกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมากจะค่อยๆทยอยบานไปจนถึงราวเดือนมิถุนายนมีสีม่วงสดสีม่วงปนชมพูและสีชมพูสดใสผลมีรูปเกือบกลมผิวเกลี้ยงเมื่อผลแห้งแตกตามยาวออกเป็น6ภูเมล็ดมีปีกใช้เพาะเป็นต้นใหม่ขยายพันธุ์ได้ต่อไปประโยชน์ของอินทนิลน้ำมีมากเช่นใบมีสรรพคุณทางยาใช้แก้เบาหวานและลดความดันโลหิตอินทนิลน้ำหรืออินทนิลเป็นพันไม้ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีดังมีหลักฐานในแบบหันอ่านภาษาไทยว่าต้นกระดอนดินอยู่ใกล้อินทนิลต้นฝิ่นกัญชาต้นชาตะวันต้นจันทนากอสันตวาสันพระมอนบอน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไร
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไง
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหม
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมมีไหมคะตอบเสียงดังตรงชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมครับมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่า

0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสียงนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถ

0: นักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญ2ส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียกเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มสิยิ้มให้

0: ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยต่อเล่นเกมนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะครับนักเรียน2ดวงเลยนะครับนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ

0: แบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่รักค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูก

0: และคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดาว
1: แล้วแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเรียกว่าเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้ดังหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาครับเข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: ได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยิบส่วนก็ขยักขยิบเคยหลบบางคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชานในสโคปมีนก
5: ม
1: ีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเน
6: า
1: ะ
6: มีเพิ่มเรื่อยๆเลยตีนเทียน
1: ตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่น

0: ดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
1: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
0: ทางเป็นยังไงครับ
1: มองไม่เห็นเห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนกครับ
0: ขอบคุณ
1: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
2: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
0: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางพลายมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
3: ผมเห็นแล้วผมเห็นนกอย
4: ู่
3: ในน้ำ
4: ใช่
3: ผมเห็นนกอยู่ตรงน
4: ี้ใช่นกตีนเทียนปีนบันทึกด้วย
3: บันทึกแล้วครับ
4: เห็นยัง
3: เห็นละนก
4: นกตีนเทียนตีนเทียน
3: เห็นนกอยู่ตรงนี
0: ้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
3: นี่ไอ้พับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
4: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
5: นกในหนังสือแล้วตัวตาตัวไหนล่ะต
3: ัวนี้ยัง
4: ไม่เห็นครับขา
5: หนูเป็นนกเปียหางเปีย
4: นกเปีย
3: นกเปียพูดไปแล้ว
5: นกตัวนี้น่ารัก
4: ครับ
5: เกาะแล้วตัวนี้ก็เ
3: หมือนเก้าอี้เฉย
4: อยู่แถวๆนี
3: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
5: นกตัวนี้ครับเราเรียนนกตอนนี้เราเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแค่อันเดียวเดินนกตกใจ
6: สองกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่าเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
7: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
0: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมความรู้จักกันก่อนค่ะ
8: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
9: สวัสดีครับ
8: เดี๋ยวให้นาวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นาวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
10: ขึ้นมาจากคลองเลย
8: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
11: แล้วก
12: ็รู้ยังว่าที่ไหน
8: รู้ยังอ้าวใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้วสาคร
12: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
0: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ

0: ช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
1: ลองดูลองดู
2: ก่อน
1: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
3: ยืนขอยืนนิ่งยืนนิ่ง
2: มือไม่ออก
3: ยืนนิ่งมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างงี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
0: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
4: มันจะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ข
2: ุ
4: ดรอบๆ
2: ลบ
4: น้อยลบน้อย
2: ทำไมเราต้องขุดยาว
4: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
2: เด
4: ี๋
2: ยวเหน
4: ื่อ
2: ย
4: ทีนี้ก็ค่อยๆขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
1: ปนเปื้อน
4: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
1: จำนวนชนิดมาก
4: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เราช่วยกันยกขึ้นมานะ
2: เอายกเลยนะครับ
4: 1 2
2: เฮ้ยเอาของ
4: ตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆโอ้ยเฮ้ย
2: คาราเมล
4: เ
2: ลย
4: ชอบ
2: ผมคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
1: เอาก้นนั่งนั่งทับมาโอ้ยมันต้องโยกโยกด้วย
4: แล้วเด็กเขารู้อะไรอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงจริงอะค่ะ
2: ตรงไหนคะ
3: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
2: เอาน
3: ั่งเลย
2: เจด้าสนุกมากเลยนะ
3: สนุกมากเหรอตายแล้วคนโอนคนโอน
2: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
3: อยาก
2: ได้กล้อง
1: มั้ยเอาเร็วเจอไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
5: เก็บไปได
2: ้ไส้เดือน
6: ถ้ามันมีน้ำ
2: นี่อะไรอ่ะคู่เกียง
4: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
2: ขอดูตรงต้นมือหน่อย
4: เอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันด้านแหลมๆเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
2: เ
4: ด
2: ี๋
4: ยวจะได้ดูไงมดนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
3: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเอาเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้างหักปูลมผีหรือปูปั้นทรายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีขอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งลูกก้างอะไรอย่างงี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี่ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
0: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทาง

0: างไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
2: ั่
1: งเร
2: ือ
1: เมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
3: รถเมย์ค่ะ
4: พร้อมเดิน
1: ดูไปด้วยนะครับแล้วก็
3: ใครเจอตัวอะไร
1: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
4: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากเห็นไหมพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินเห็นยังเนี่ย
1: มันจะเป็นเพลียงที่เกาะติดอย
4: ู่ตัวผู้ตัวเมีย
1: ตัวผู้ตัวเมียครับ
4: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
2: พวกยังจะใช้เดือน
5: แล้วก็ยืดสีขาว
0: เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
3: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกกล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วตอนนี้เราก็เห็น
2: เ
3: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
1: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
3: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
2: ่หอยหลอด
3: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
2: ที่หอยหลอดค่ะ
3: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
2: ฮีโมโกลบิน
3: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
1: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
2: ครับอันนี้คือพืชพันธ
1: ุ์อ
2: ะไร
1: เดี๋ยวทีละตัว
4: ครับ
3: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงมันต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
1: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
4: ปากยาว
1: ๆอีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
2: อีกอยเล็ก
4: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
3: เวลากินมันทำไงคะเป็น
4: แย่
2: ไม่ใช่ปูเส
4: กแย่
3: รู้ว่าเป็นรูปู
4: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
3: ใช่
4: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูดังนั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
0: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
4: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
1: มันมีขาม
4: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
2: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ให้เกิดรูมันเล็กมาก
4: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะจิกแล้วกินได้เลย นี่มันไส้เดือนจะหากิน2แบบ3แบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนก็ไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
3: หอยหลอด
6: หอยหลอด
3: ตัวพระเอกของที่นี้
1: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
4: ใช่วันนี้เจอไหม
1: อันนี้ใช่หอยไหม
5: เจอฝา
1: เลย
4: หอยหลอดนี่กี่ฝา
5: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
4: หอยหลอดนี่กี่ฝา
1: ใช่หอยไหมอันนี้เดิมใช่หอยไหม
4: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
1: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่าม
4: ันใช่อยู่อ้าวอยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
1: หอยมี2พวก
5: ไม่มีขา
4: ฝาฝา
1: หอยมี2พวกมีหอยฝาเดียวหอย2ฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
4: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
1: เออ
5: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
4: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
5: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้ง2ฝั่ง
4: นั่นแหละนี่ๆๆใช่มั้ยมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
1: ไม่ถูก
4: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
0: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
7: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
8: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
9: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอ่ะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
0: ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
10: ให้สนุกรู้สนุกเรียน

0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟโอ
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฒนาเรืองโรจน์หนุ่มหล่อมาสเข้มเจ้าของร้านข้าวแกงแขนลายที่โด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์และได้รับการกล่าวถึงในโลกโซเชียลกับคอนเซปต์ของร้านข้าวแกงใจบุญเด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนขอทานคนเร่ร่อนทานฟรีตั้งแต่วัยเด็กยุทธนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อมานะภูมิใจในตัวเขาและเอ่ยปากชมแต่ความหวังนั้นดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นและเขาคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาเลยท่ามกลางคำชื่นชมจากคนทั่วไปบนใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของหนุ่มคนนี้แต่ลึกๆในใจของเขาเหมือนจะรอคอยเพียงคำชื่นชมจากคนคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อมานะและคุณยุทธด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เริ่มต้นต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่าร้านข้าวแกงแขนลายของลูกชายเนี่ยดังมาก
1: ทราบครับไอ้ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงเนี่ย อยู่ในเมืองนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นเมืองใหญ
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปเปิดร้านเล็กๆจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำอะไรประมาณ
4: ข้าวแกงแขนลายเนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยข้าวแกงแขนลายผมต้องบอกว่าประมาณสักช่วงปี57ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์หนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกที่ลำปางเขาใช้คอนเซปต์เด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนพิการขอทานเร่ร่อนทานฟรีแล้วเขามีน้ำเต้าหู้เนี่ยสำหรับคนท้องทานฟรีจนกว่าจะคลอดด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเอามาขายเนี่ยเขารับจากชาวบ้านแถวๆนั้นผักข้าวทุกอย่างเขาเอามาทำเขารับจากคนแถวนั้นผมรู้สึกผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้สิเรียกว่าการมีจิตสาธารณะจริงๆคือคุณรวยแล้วคุณเลือกที่จะแบ่งปันด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ยผมเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะทำหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านกาแฟที่นครสวรรค์นะครับนั้นก็เปิดมาได้ประมาณสัก2ปีเราเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วเราก็เลยไปรื้อไอเดียอันนั้นมาทำครับผมร้านข้าวแกงแขนลายก็เกิดขึ้นนะ
2: ค่ะ
6: แต่จริงๆเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์แต่การช่วยร้านของพ่อมาตลอด
1: ใช่ครับ
6: ช่วยมาตั้งแต่เด็กคือเด็กขนาดไหนครับ
4: 9ขวบ10ขวบเนี่ยงานแรกที่ทำก็น่าจะเป็นเก็บโต๊ะเก็บแก้วเก็บจาน
2: ค่ะ
4: ปอกไข่เด็ดมะเขืออะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มช่วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือเราโดนเราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรเหมือนพ่อบังคับอ่ะเราบังคับคือ
2: ไม่ได้ด้วยความสมัครใจว่า
4: เด็กครับ
2: ค
4: ุ
2: ณอยากจะไปช่วย
4: เด็กครับเด็กอ่ะ
2: อยากเล่นมากกว่า
4: ใช่ครับเด็กก็คือเราก็จะมีตารางชัดเจนมากว่าคุณตื่นมาคุณต้อง1 2 3 4 5
2: อันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้เลย
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆไม่ทำตี
2: โอ้ตี
4: ไม่ก่อนตี
2: ค่ะทำไมคุณพ่อต้องเข้มงวดขนาดนั้นคะเขียนเป็น1 2 3 4 5เลย
1: อันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมมาเลยตั้งแต่ปู่กับย่าเข้ามาก็คือมันก็ทำงานมาตลอดก็เลยอยากให้ลูกว่ารู้จักการทำงานแค่นั้นเอง
4: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสก็ไปเรียนปกติตกเย็นต้องตีแบดสนามแบดรั้วเดียวกับบ้านนะพี่เป็นกิจกรรมเดียวที่เราต้องทำอ่ะ
2: นี่ก็คือชีวิตวัยเด็กที่ถ้าวันหยุดเทศกาลที่ขายดีมากๆก็แสดงว่ายุทธจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย
4: ไม่ได้ไป
2: ถูกไหมคะสงกรานต์ปีใหม่
4: ไม่ได้ไปเลยพี่ไม่ได้ไปเลย
2: เมื่อกี้เห็นพูดถึงตีแบดทำไมถึงชอบตีแบดคะ
4: โดนบังคับพี
2: ่โดนบังคับ
4: โดนบังคับ
2: ใครบังคับคะ
4: จะใครล่ะพี
2: ่พ่อเหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
2: ทำไมพ่อต้องบังคับลูกตีแบดนะคะ
1: ก็อยากให้เขาออกกำลังกายเขามีเวลาที่ได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือมุมมองผมว่ามันสามารถที่จะนำเขาไปได้ในการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถที่จะนำเขาไปเข้าโรงเรียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
2: อยากให้ลูกมีความสามารถทางด้านกีฬา
1: ด้านกีฬาใช่
2: ค่ะเผื่อจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อ
1: ใช่ครับ
4: แต่ต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนดันคือดันสุดพี่ดันสุดผมมาตีแบดเริ่มตั้งแต่9ขวบพอตอนช่วงสักอายุ11 12ก็มาอยู่ทีมบ้านทองหยอดทีมเดียวกับน้องเมย์อ่ะพี
2: ่
4: นั่นแหละผมมาตั้งแต่เมย์ยังเด็กๆอยู่เลย
2: ครับก็เคย
6: ไปไกลสุดถึงขนาดไหน
4: ไปไกลสุดเหรอพี่ถแถลงตอนที่อายุ18น่าจะสักมือชายเดียวอยู่36ประเทศไทยนะเราไม่ได้ตีเก่งหรอกก็คือมันนับที่คะแนนเวลาเราไปแข่งเงี้ยเราก็จะได้เราผ่านเข้า1รอบมันก็จะได้แต้ม
2: เราเพิ่ม
4: ใช่แต้มเราเพิ่ม
2: เราก็จะไต่
4: ใช่ครับเราเป็นนักกีฬาที่ขยันแข่งมาก รางวัลไม่ค่อยจะได้พี
6: ่แล้วภูมิใจไหมครับที่ลูกเราขยันแข่งขนาดนี
1: ้ก็ต้องดันเขาไปตลอดไง
6: นี่ไงแต่ไม่ยอมพูดว่าภูมิใจ
1: คือเราไม่แสดงออกว่าโอ้ลูกเก่งนะลูกเก่งนะอะไรประมาณเนี้ย
6: แล้วยุทธอยากได้คำชมจากพ่อบ้างไหมอ
4: ยากสิพี
6: ่เฮ้ยพี่เข้าใจเต็มที่
4: คือผมต้องอย่างนี้ว่าคือพ่อผมเนี่ยเวลาพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว้นึกออกป่ะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามณวันนั้นที่เราทำพ่อเขาจะเหมือนกับอย่าเหลิงนะลูกอย่าเหลิงนะลูกประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าอย่าเหลิงนะลูกนะแต่คือเขาก็จะพยายามดึงเราไว้พี
6: ่พ่อดูภูมิใจด้วยที่พ่อพูดมาดูนะโ
2: คิดว่าบทบาทนั้นก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่คอยกระตุกหางลูก
1: ใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือเหมาะสมแล้วล่
2: ะ
1: ใครก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะไอ้เราก็รู้ว่าเก่งอ่ะแต่เราต้องดึงไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: เราต้องดึงไว้ก่อน
2: ยังมีดนตรีที่เล่นในวัยเด็กด้วย
4: ครับ
2: ค่ะสิ่งนั้นคือ
4: นาฏเอกครับพี
2: ่ค่ะ
4: นาฏ
2: ทำไมถึงชอบตีระนาฏ
4: ตอนช่วงชุมนุมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเลือกเครื่องดนตรีของแต่ละคนส่วนผมเนี่ยเห็นระนาดเอกแล้วแต่ไม่มีคนเลือกก็โอเคตีระนาดแล้วกันผมจำได้ว่าวันแรกที่ตีระนาดเนี่ยเพลงแรกผมจำได้ว่าผมไล่มือขึ้นลง2รอบเพลงแรกที่ผมตีได้คือเพลงลาวขวนณวันนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอเราชอบแล้วเราทำไปเรื่อยๆผมสามารถผมจำได้ว่าประมาณ2อาทิตย์ผมสามารถต่อทั้งหมด7เพลงเพื่อเล่นงานวันไหว้ครูของโรงเรียนได้มันเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบเราชอบมัน
6: เป็นความสามารถที่เราค้นพบ
4: เฉยๆมาแบบงงๆเลยพี่ใช่
6: ขอดูได้ไหม
4: ได้ครับพี่

0: คือระนาดจากมือตีที่เคยขึ้นถึงอันดับที่6ของประเทศนะคะ
1: เป็นการประกวดวงครับพี
0: ่
1: เป็นการประกวดวงณการแข่งในวันนั้นน่ะคือพ่อผมอ่ะเค้าก็ณวันนั้นนะเค้าก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตีระนาดด้วยเพราะเค้าอยากให้เราตีแบดเค้าอยากให้เราตีแบดณวันนั้นผมก็ทําให้พ่อเห็นว่าวันนั้นผมเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งแบดกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีด้วยพร้อมกับผมได้เป็นตัวแทนภาคเหนือมาแข่งดนตรีที่กรุงเทพในวันเดียวกันด้วย
0: โอ้วิ่งรอบเลยจาก
1: วิ่งรอบเลย
0: แข่งอันไหนก่อน
1: แข่งแบด
0: แข่งก่อน
1: ตีละหน้าตอนเช้า
0: ค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ไปชลบุรีแข่งแบดตอนบ่าย
2: พ่อรู้สึกยังไงครับที่ลูกได้ขนาดนี้แล้วคำถามพ่อมาแล้ว
3: พ่อก็ยินดีชื่นใจชื่นอยู่ใจอยู่ข้างในยินดีอยู่ข้างในแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงออกอะไร
0: มีแอบน้อยใจบ้างไหมคะที่พ่อไม่ชม
1: ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเราไหมอะไรอย่างนี้
0: คู่นี้แล้วต้องมาฟังความเห็นของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ2ท่าน2มุมนะคะมุมแรกจะเป็นมุมของคุณพ่อค่ะที่ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วปัจจุบันลูกชายก็มาสานต่อธุรกิจกับมุมมองของลูกค่ะที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อวันนี้2ท่านนะคะคุณณทีพัฒน์อรุณสิริสกุลค่ะและคุณฟีฟ้าคณกฤตสุริยะเสนีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ถามยอดฮิตประจำวันนี้ในมุมของพ่อคิดว่าการชมลูกเนี่ยมันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตไหม
5: ถ้าถามผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมกับลูกชายที่ผมเลี้ยงลูกก็คือคำชมสำหรับผมต่อลูกชายผมเนี่ยมีความสำคัญถ้าลูกทำได้ดีเราต้องบอกเขาว่า the best แต่ถ้าทำไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย no อยู่ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป
2: ครับผมแล้วในมุมของฟีฟ่าล่ะครับ
6: ครับ
2: การได้รับคำชมจากคนเป็นพ่อเนี่ยมันสำคัญไหม
6: สำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้

0: ว่าผมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วมีความชอบร่วมกันก็คือขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มธุรกิจของเพื่อนพ่อก็คือเหมือนเราไปเป็นเพื่อนคนนึงหรือเพื่อนสนิทคนนึงของเขาเลยครับเวลาเราทํางานถ้าเกิดว่ามันออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเค้าชมนะครับแต่เค้าจะไม่มานั่งชมแบบเหมือนพ่อชมลูกเค้าจะชมเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนชื่นชมเพื่อนอีกคนนึงมากกว่าครับ
1: แล้วความสัมพันธ์ที่มีพ่อเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
0: ครับ
1: มันดีมั้ย
0: ถ้าพูดในแง่ดีอย่างเงี้ยเค้ารู้จักเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดถูกมั้ยครับพี่เหมือนเราขอคําปรึกษาเค้าได้แทบจะทุกเรื่องเลยเพราะว่านิสัยโดยส่วนตัวแล้วก็คือนิสัยคล้ายๆพ่อด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์ตรงคือเหมือนผมมองไปที่เขามากเกินไปครับอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองมากก็คือตอนนี้เราพยายามแบบโอเคเอาเขาเป็นตัวอย่างแต่เราก็มุ่งมั่นในวิธีทางของเรามากกว่า
2: เออแต่เราไม่เคยมองมุมนี้ว่าเออจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะไปทำในสิ่งที
0: ่เหมือนกับเรามองเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็โอเคเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิธีการของเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเราก็ลืมไปว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันก็อย่างที่คุณพ่อพูดอะครับก็มันก็คนละยุคคนละสมัยจริงจริงมันก
1: ็
0: ใช้เหมือนกันไม่ได้หรอก
3: ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้คุยกับคุณพ่อมานะกับคุณยุทธเนี่ยเราเห็นชีวิตวัยเด็กของเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงยังไงที่ยุทธบอกว่าพ่อเนี่ยบังคับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกีฬาแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อด้วยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ยุทธทำเนี่ยยุทธทำได้ดีหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยุทธต้องการจากคุณพ่อสิ่งนั้นคืออะไรไปชมจากละครค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับผมเก่งไหม ผมก็ว่างั้นแหละ นี่จริงๆแล้วระนาดเอกเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกในเวลาว่างของผมเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมอ่ะยังทำอะไรได้อีก
1: ได้เวลาไปซ้อมแบดมินตันแล้วยุทธ
0: ครับพ
1: ่
0: อว้าวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผมเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำ
1: จำไว้นะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้แกเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยลูก
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะก็ไปพักหาอะไรที่ชอบเล่นบ้างก็ได้นะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม
2: ่
0: ผมทำได้ผมอ่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งนะครับเก่งนะไต่เต้าตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นไปจนมืออาชีพระดับโรงเรียนขึ้นไประดับจังหวัดและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมาก
1: อะไรฮะมาอีกแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัล
1: โอ้สำหรับรางวัล
0: และคำชม
1: ครับเก่งมากลูก
0: กำลัง
1: ตกลงเรื่องเรียนแกยาวไง
0: เอ้า
1: ฮะ
0: ก็ผมก็คิดไปแล้วพ่อว่าผมอยากจะเรียน
1: สัตวบาลสัตวบาลนี่เป็นคณะที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยแกจะมีงานมีการอย่างมั่นคงเนี่ยเอาตำราไปอ่านแล้วก็สอบให้เข้าให้ได้นะลูกนะตั้งใจให้เต็มที่ไป
0: ครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าพ่อบอกว่ามันดีผมก็เต็มใจครับผมพยายามที่จะอ่านแล้วก็อ่าน
2: เฮ้ยสอบติดแล้วนะลูกแม่นี่ดูสิมาให้แม่ช่วยแต่งตัวให้นะมาดูสิใส่ได้พอดีไหมเนี่ยหล่ออยู่นะเนี่ยโอ้ยเก่งมากลูกแม่
0: จนในที่สุดครับผมก็สอบติดสัตวบาลตามที่พ่อเขาหวังไว้จนวันที่ผมเรียนจบ
2: ค่ะยินดีด้วยค่ะเอา
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมตรวจชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่า
2: ใบประกาศ
0: ถูกต้อง
2: ค่ะดอกไม
0: ้ขอบคุณครับอาจารย
2: ์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ยินดีด้วยค่ะ
0: พ่อผมเรียนจบแล้วคะแนนดีด้วยพ่อดูสิเนี่ยพ่อดูนี
1: ่ดี
2: เดี๋ยวไหนให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยดอกไม้ก็สวย
0: มันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเพื่อจะให้พ่อเขามีความสุขแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพ่อไม่เคยชื่นชมอะไรผมเลย
1: กี่โมงแล้วเนี่ยแม
2: ่ตีห้าแล้วพ่อ
1: เอ้าแล้วยุทธไปไหนเนี่ยฮะมันต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมเปิดร้านไม่ใช่หรอ
2: เงียบเชียบอย่างนี้ก็คงจะไปตลาดอยู่ละมั้ง
1: มัน
0: เอ้าพ่อแม่ไปไหนกันแต่เช้าแล้วครับ
1: เดี๋ยวแกไปไหนมาฮะแกต้องไปตลาดไปของมาเตรียมของมาเปิดร้านไม่เหรอแล้วไหนของอ่ะ
0: เช้าแล้วเหรอเนี่ยแม่ ไม่อยากจะรู้เลย
2: เพิ่งมาก็ไปนอนก่อนไป
1: เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ก็มันเป็นหน้าที่แกที่แกต้องรับผิดชอบเนี่ยแกต้องไปตลาดไปซื้อของตอนเช้าเพื่อมาเตรียมของเปิดร้านไม่ใช่เหรอฮะ
2: ก็มันเมามาแบบนี้จะให้มันไปซื้อของยังไงล่ะพ่อ
0: ไม่เป็นไรแม่ไปได้ขอตัง
1: ไม่ต้องเลยจำไว้นะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ไอ้คนไม่รับผิดชอบ
2: พ
0: ่อไม่รับผิดชอบเหรอพ่อที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่ออยากจะให้ผมเรียนแบดผมก็เรียนแบดจนได้ดีอยากจะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสือผมก็ตั้งใจเรียนสอบได้สัตวบาลตามที่พ่ออยากให้เป็นนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่อเคยรับผิดชอบอะไรในตัวผมบ้างไหมอ่ะเคยคิดบ้างไหมพ่อว่าพ่ออยากจะทำอะไรที่มันควรทำหรืออะไรที่มันควรพูดพ่อเคยคิดบ้างไหมเคยถนอมน้ำใจไอ้คนที่มันทำตามพ่อสั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อเคยทำบ้างไหม
3: แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะครับผมไม่ได้พูดไปจริงๆหรอก

0: ย่างที่ในละครเมื่อกี้ที่ตัวที่เล่นเป็นเรา
1: ครับ
0: หลังจากที่วันนั้นกลับมาแบบเมาๆแล้วโดนพ่อว่า
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งในใจเราจริงๆไหมที่เขาพูดว่านั่นคือแค่สิ่งในใจครับผมไม่ได้พูดออกไปหรอก
2: มันก็

0: ปีบางทีนะพี่มันก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พออีกเหร
1: อ
0: เราเป็นความภูมิใจให้เขาในทุกๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เรายังไม่ดีอีกเหรอเราก็เลยเกเรไปเลยช่วง
2: เกเร
0: ใช่
2: เดี๋ยวมาเรื่องเกเรต
1: ่อ
2: พ่อครับในละครเมื่อกี้พ่อเห็นว่าพอพ่อดุลูกที่ลูกกลับมาเช้าเมาแต่สิ่งในใจเขาที่เขาตวาดใส่ไปเมื่อกี้มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยแม้กระทั่งจะกล้าพูดกับพ่อ
3: คือสายตาของพ่อมันก็ถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอให้ไปให้สุดๆก็แล้วกันอยากจะเกย์ก็ขอให้มันไปให้สุดๆไปเลยไม่เป็นไร
1: อนุญาตให้เกย์ได
3: ้ได้เลยชอบอะไรเอาเลยไปแล้วก็แต่ก็คือเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนของเขาเองนั่นแหละ
1: ค่ะ
3: ครับเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนั่นแหละ
1: แล้วตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธมาเกเรคืออะไรคะเพราะว่าแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่9ขวบเชื่อฟังพ่อมาตลอดอะไรมันเปลี่ยนทำให้ดื่มเหล้าไม่กลับบ้าน
0: เท่าความอย่างนี้ว่าพอที่เราเริ่มเป็นหลักเป็นการมากขึ้นเริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีหลักการมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกกับการใช้ชีวิตที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยณวันนั้นน่ะผมเปิดร้านกาแฟของตัวเองด้วยชื่อ Coffee Way ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับแล้วก็ได้กินเงินเดือนกับที่ร้านด้วยทางคุณแม่ให้นะครับหน้าที่งานของผมณวันนั้นคือการนั่งเฝ้าร้านโดยเฝ้าจริงๆเฝ้าจริงๆ
1: ไม่ต้องบริหารอะไรเลย
0: นั่งเฝ้าจริงๆเลยครับคือการนั่งเฝ้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตขึ้นเราเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีระบบและธุรกิจที่ร้านเรามีแบบนั้นบ้างเราก็เสนอไอเดียไปพอก็คือเขาไม่คุยอ่ะเรามีแต่อีโก้นะวันนั้นพี่เขาไม่คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าในเมื่อช่วยแล้วมันก็อยากจะช่วยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กอะไรกับเราเลยอะไรอย่างนี้ก็ตามทางเราดีกว่าใช่ก็ตามทางเราดีกว่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเกเรไปแบบนั้นน่ะนานอยู่เกือบ2ปีพี่
1: แล้วเป็น2ปีที่ไม่คุยกับพ่อด้วย
0: ใช่ครับใช่ไม่ได้คุยกันเลยถ้าคุยกันแล้วไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดหรือคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่า
2: อันนั้นสําหรับเราแล้วพ่อล่ะครับช่วงที่ลูกหายไปเลย2ปีอ่ะ
3: แค่มันไม่ถึงกับคําว่าเสียใจแต่ว่ามันก็ทำไมเขาไม่เลือกในสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างบอกเขาอย่าไปทำนะลูกไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกไงก็เพราะพ่อลองมาแล้วว่ามันไม่ใช่ไงตอนนั้นก็เขาก็ไปก็ไม่เป็นไร
1: ในช่วง2ปีที่ไม่ได้คุยกันนะคะช่วง2ปีที่เกเรเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่เจอเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงพยายามที่จะโอเคพ่อไม่อยู่ถึงจะกลับบ้าน
0: เราทำตัวไม่ถูกพี่เราทำตัวไม่ถูกอะเราไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการอะเรารู้ว่าเราเจอหน้าเราต้องโดนเขาบ่นอยู่แล้วอะเราก็สู้ไม่เจอดีกว่า
1: ก็เลยพยายามที่จะหลบหลีกพ่อตลอด
0: พ่อมาหน้าบ้านผมออกหลังบ้านอะไรอย่างนี้พ่อเข้าบ้านผมออกบ้านอย่างนี้ครับ
2: แล้วพ่อว่าเขาทุกครั้งไหมเวลาเจอหรือก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้น
3: ก็ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อย
4: นี่ก็ยอมรับด้วย
3: ใช่ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อยเพราะว่ามันไม่มีวินัยอ่ะมันไม่มันคนเราอ
2: ่
3: ะ
2: แต่เราเข้าใจไหมว่าทำไมลูกถึงหนีหน้าเรา2ปี
3: ก็เข้าใจก็รู้ว่าเจอก็โดนบนแน
2: ่ก็โดน
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ถูกของเขาแล้วล่ะ
3: ครับใช่
2: ครับ
1: มาฟังมุมมองของเฮียสงกับน้องฟีฟ้าบ้างนะคะอย่างของเฮียสงเนี่ยค่ะเจ้าของภัตตาคารเล้งหงแล้วก็ต้องเหมือนทำธุรกิจนี้แล้วลูกเข้ามาวันที่ลูกเข้ามาแล้วเราจะเหมือนกับปล่อยมือให้ลูกได้ดูแลค่ะวันนั้นมันยากไหมคะหรือว่าทำยังไงเฮียซงถึงมั่นใจในตัวลูกชาย
5: ลูกกับเรามันเกิดขึ้นมาในคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นในการจะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าความเข้าใจแล้วก็ความผสมผสานให้เข้ากันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดพ่อต้องมีแล้วเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยไม่เราโอแฟชั่นไปเปล่าวะเราเก่าไปป่ะซึ่งคำนี้ผมได้มาจากอะไรรู้ไหมลูกชายผมว่าผมจำแม่นเลยป้าโอแฟชั่นทำให้ผมเนี่ยทุกครั้งที่ลูกผมคุยกับลูกเนี่ยอะไรที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมแม้จะอึ้งไปหน่อยแต่ผมกลับไปคิดนะเออแม่งจริงว่ะเฮ้ยเราโอแฟชั่นจริงๆแต่จุดหนึ่งความเป็นโอแฟชั่นถ้ามันผสมกับ แฟชั่น

0: สมัยใหม่มันจะรวมกันได้แล้วออกมาได้ดีเวลาเราคุยบนโต๊ะของธุรกิจทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์นำพาธุรกิจอันนี้ไปอนาคตให้ได้เราถึงจะสำเร็จได้ครับ
1: เอามาถามฟีฟ่าบ้างอันนี้น่าจะชัดเจนเลยในมุมของความแตกต่างของยุคสมัยความทันสมัยของธุรกิจยิ่งธุรกิจของบ้านฟีฟ่าด้วยมันมีปัญหาไหมครับ
2: มีครับคือโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสิ่งที่มีคือผมกับคุณพ่อกลายเป็นมีปัญหากับอากงซะมากกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ลดอีโก้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยเปิดด้วยแบบเปิดใจจริงๆครับว่าณตอนนี้มันแบบเดิมมันไม่ได้แหละมันเราต้องอะดัปต์ไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าประมาณนั้นคร
3: ับ แล้วได้ผลไหมคะที่ลองคุยกับอากงเนี่ยค่ะ
2: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลครับคุยอากงเขาด้วยความที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากพอสมควร
3: ก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคน2รุ่นในการทำธุรกิจแต่ว่าถ้าได้ทางออกอย่างเฮียซงก็คือฟังลูก 50% ทุกอย่างก็น่าจะไปได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่คุณยุทธเกเร2ปีบรรยากาศในบ้านนี่มันตึงเครียดอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือไม่เจอหน้าลูกไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกลูกก็รู้ว่าพ่อไม่อยู่บ้านตอนไหนถึงจะเข้ามาบรรยากาศแบบนี้ค่ะมันสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้เส้นที่มันเคยตึงนี้ผ่อนคลายลงมาเหตุการณ์นั้นคืออะไรไปชมค่ะ

0: ผมยุทธในฐานะที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับประเทศและก็เป็นบัณฑิตใหม่ของคณะสัตวบาลได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นคือเป็นคนดูแลร้านขายข้าวแกงของคุณพ่อณที่พักรถทัวร์พ่อครับพ่อผมว่าห้องน้ำของเราควรจะมีทิชชู่นะพ่อฟรีๆอ่ะที่แบบเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องซื้อไงพ่อดีไหม
1: ไม่ดีอ่ะขายดีแล้ว

0: พ่อผมว่าเราควรจะมีม้านั่งตรงนี้นะพ่อเพราะว่าไว้เผื่อลูกค้าเข้ามาเขาไม่อยากกินข้าวเขาจะได้นั่งพักตรงนี้ไงพ่อดีไหมพ่อ
1: ไม่ต้องอ่ะเปลืองเปล่ามีเท่านี้ก็พอแล้ว

0: พ่อผมว่าร้านเราควรจะทำน้ำเป็นของตัวเองนะพ่อแบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะพ่อเพื่อนผมเป็นคนทำโรงงานน้ำอ่ะพ่อมันบอกว่าแค่เรามีโลโก้ของร้านเราไปแปะข้างขวดแค่นี้เองเราจะได้โปรโมทร้านเราด้วยไงพ่อดีไหม
1: อันนี้น่าสนใจ
0: ไงครับคนเป็นพ่อไม่มีทางที่จะแสดงความอ่อนแออ่อนไหวอ่อนโยนออกมาให้ลูกเห็นแน่ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะพ่อ
1: ไปลูก
0: ไปไหมพ่อแล้วก็วันนั้นเองครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงมันได้คือความคิดของผมเองเปลี่ยนให้ผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อเป็นเปลี่ยนให้ผม

0: เห็นสิ่งดีๆที่พ่อให้กับผมมาโดยตลอดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอะไรแต่มันก็ทำให้ผมเป็นผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแม่ฝากร้านด้วยนะครับ
1: เออๆเอาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วๆลูก
0: ไป
1: ไป
2: มาถามยุทธถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับที่พ่อโดนไฟดูด
3: เหตุการณ์นั้นวันนั้นมันคือปกติเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เราไม่ได้คุยกันมาวันนั้นผมก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวนี่แหละผมเตรียมตัวจะไปออกทริปนี่แหละผมกำลังทำรถอยู่กำลังเตรียมของเรียบร้อยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นของวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยฟ้ากำลังคึ้มๆเลยนะพี่บรรยากาศดีมากเลยน่าขี่มอเตอร์ไซค์มากประมาณสักช่วง4โมงถึง5โมงเย็นน่ะพนักงานที่ร้านวิ่งมาบอกผมบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตภาพวันนั้นผมวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ขับรถไปรับพ่อไปโรงพยาบาลตกใจมากพี
1: ่
3: พอลูกน้องบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตถ้าไฟช็อตนี่เฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยแต่ภาพที่เราเห็นคือตอนนั้นคือมือพ่อสุกอะพี่มือคือซีดอะเหมือนลูกไฟเขาสปาร์คแล้วก็ล่วงใส่มือพ่อเราเห็นพ่อเจ็บมากวันนั้นอะวันนั้นคือมันเป็นภาพที่มันณวันนั้นคือมันทุกอย่างเลยพี่มันเราเห็นว่าพ่อเราเจ็บเราสังเกตว่าพ่อเราผมงอกเยอะแล้วนะเราดูแล้วว่าพ่อเราแก่นะพ่อเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจนะครับพี่
2: ก็เลยไม่ไปทริป
3: ไม่ไป
2: พาพ่อไปโรงพยาบาล
3: ใช่ครับ
1: ใช่
2: วันนั้นคือเป็นวันจุดเปลี่ยนของความคิดเราเลยเหมือนในละครไหม
3: ใช่ครับระหว่างที่เราไม่ได้คุยกันประมาณปี2ปีนะพี่เราขึ้นมาผมยังจำบรรยากาศวันที่เราที่ผมขับรถพาพ่อไปนะวันนั้นน่ะเราคุยสัพเพเหระมากเลยเราคุยเรื่องการเมืองเราคุยเรื่องกีฬาเราคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันนะพี่
1: มันเคอะเขินไหมคะตอนแรกที่จะเริ่มคุยกัน
3: มีบ้างนะพ
1: ี่
3: มีบ้าง
1: จำได้ไหมคะว่าใครเริ่มก่อนเลย
3: ผมเริ่ม
1: ถามคุณพ่อว่าอะไรคะ
3: ถามว่าพ่อเจ็บไหมเริ่มต้นเนี่ยพ่อเจ็บไหมพ
1: ่
3: อเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ผมเห็นมือเขาสั่นนะพี
1: ่
3: ณวันนั้นมือเขาสั่นนั่นแหละครับพี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตณวันนั้นเลยณวันนั้นณคืนนั้นเลย
1: ระยะทางจากร้านไปโรงพยาบาล
3: ประมาณ40กิโลเมตรพี่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โห
3: 40
2: ก็ได้คุยนานอยู่แหละครึ่งชั่วโมง
3: ประมาณนั้นได้อยู
1: ่บรรยากาศวันนั้นที่อยู่ในรถอะค่ะพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้คุยกับลูก
4: ก็คือมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็จะให้เขาเข้ามาทํางานเพราะว่าผมก็อยากจะหยุดแล้วไง
1: อ๋อคุยเรื่องธุรกิจด้วยตอนที่ไปหาคุณหมอ
4: แต่นั้นก็คุยกันด้วยผมว่าอยากจะเริ่มจะหยุดอยากจะหยุดแล้วไงเพราะว่าหยุดนี่คือไม่ใช่ไม่ทำงานนะคืออยากจะไปทำอย่างอื่นแล้ว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ไม่อยากอยู่ร้านอาหารแล้วเบื่อแล้วคือเราสู้กับคือเราไม่สามารถคือเราไม่ทันแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมแค่คนแค่จบแค่ป.7มาได้แค่นี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมต้องการให้ลูกผมต่อ
2: แล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุวันนั้นเราเริ่มฟังเขามากขึ้นไหม
4: ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วครับเรามันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันเหมือนก็หมดยุคเราแล้วต้องให้ยุคเขาแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมก็เขารู้ตัวผมว่าผมไปไม่ทันอยู่แล้วยุคสมัยนี้ผมไปไม่ทันอยู่แล้วต้องให้คนรุ่นนี้เขา
2: แสดงว่าไอ้มุมมองความคิดทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ไฟช็อตวันนั้นครั้งเดียวเนี่ยเหรอครับ
4: ก็มันก็คือตลอดระยะเวลาผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมก็คืออะไรชอบอ่านชอบดูเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ได้สะสมตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นเราก็ไปตรงนี้เราก
1: ็
4: ละให้เขาไปซะอะไรประมาณนี
1: ้พ่อคะย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่หยุดพาคุณพ่อไปหาคุณหมอค่ะคือพ่อรู้สึกยังไงที่วันที่เราเจ็บที่สุดลูกคนนี้แหละเป็นคนที่ขับรถแล้วก็

0: พาเราไป
1: ก็มันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเอง
0: อืม
1: ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีอ่ะมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที ่สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือก็มีแค่ลูกเท่านั้นแล้ววันนั้นที่อยู่ใกล้ตัว
2: และตอนนี้เราเข้าใจยังว่าที่เขาอาจจะเป็นคนแข็งแต่สุดท้ายแล้วตลอดเวลาทางเดินชีวิตเรามาเขาพยายามตีเราเข้ากรอบเนี่ยปล่อยให้เราไปเที่ยวด้วย2ปีอยากไปทำอะไรไปแต
0: ่
2: พอมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วจับใจความได้เลยก็คือทุกอย่างที่เป็นของเขาเขาก็จะให้เรานั่นแหละ
3: ผมจะบอกว่าผมก็ภูมิใจนะผมภูมิใจแม่ผมภูมิใจแม่ผมภูมิใจแม่ที่ผมอย่างน้อยๆผมยังจำภาพวันที่พ่อกับแม่ไม่มีเงินวันเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาผมก็ขอบคุณทั้งพ่อและแม่ที่หลายๆอย่างที่เป็นผมในวันนี้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันให้กับสังคมหรือหลายๆอย่างเนี่ยผมได้มาจากเขาทั้งนั้นผมจะมาพูดว่าผมเป็นแบบนี้เพราะตัวผมไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของชีวิตณปัจจุบันคือการเลี้ยงดูเขาทั้งนั้น
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: แล้วพ่อล่ะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะ
1: ถามว่าภูมิใจขนาดไหน คือมันยังอีกยาวไกลจะถามว่าก็ดีใจกับสิ่งที่เขาทำนะแต่มันยังอีกยาวไกลคนตามยังอีกยาวไกลแต่วันนี้ก็คือระดับหนึ่งของการแล้วก็ได้เห็นเขาทำงานว่าเออเขาเอาจริงเอาจัง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็เป็นกำลังอยู่ข้างหลังให้เขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันยังอีกยาวไกลความภูมิใจมัน
0: ค่ะ
1: มันก็มีระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงระดับที่เต็มที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลยังต้องการมันเขายังต้องการกำลังใจอีกมาก
0: แล้วไอ้ความภูมิใจที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะได้เคยบอกกับเขาได้เคยชมเขาบ้างหรือยังคะ
1: ไม่เคยอย่างที่คุยกันที่แรกอ่ะยังไม่เคยชมยังไม่เคยบอกอะไร
2: แล้วอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นที่แรกในการชมไหมล่ะครับ
1: ก็บอกตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีก็บอกหลายแต่ก็บอกแล้วว่าคือก็ภูมิใจที่เห็นว่าเขาทำได้เขาไปได้ใช่ไหมเขาทำได้เขาไปได้แล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วย
2: อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรของพ่อไหมว่าไม่ต้องห่วงในธุรกิจที่พ่อสร้างมาห่วงหน้าห่วงหนา
3: ผมเคยพูดกับคุณพ่อมาเสมอนะครับว่าธุรกิจตรงนี้สุดท้ายมันคือผม
2: ครับ
3: คือพ่อมั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางปล่อยธุรกิจตัวนี้ให้มันล้มหายตายจากไปแน่ๆ เพราะว่าร้านขวัญมันคือจิตวิญญาณของเขาม ันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เขาทำมาการเป็นลูกมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลต่อและสืบต่อให้มันไปจน

0: ค่ะได้ยินแบบนี้พ่อวางใจได้เลยไหมคะกับลูกชายคนนี
1: ้ครับวางใจวางใจแต่เมื่อไรเขามีครอบครัวเมื่อนั้นแหละ
2: ครับ
1: มีลูกเมื่อนั้นแหละวางใจ 100% แต่ถ้า
3: สรุปง่ายๆคือเขาวางใจเรื่องธุรกิจแล้ว
4: เขาอยากมีหลาน
3: ครอบครัว
1: คือพวกนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วความคิดมันจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกเยอะเลย
0: ครับโตขึ้นอีก
3: เพราะผมชอบตรงพ่อชี้ผม
1: ใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วมันจะเปลี่ยน
3: โอ้เป้าหมายชัดเจนในชีวิต
1: ใช่ไหมมันจะชัดเจนขึ้นแต่นี้มันยังเป็นภาพที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีลูกมีคุณมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยทีเนี้ย
3: ใช่ครับ
1: ต้องไปแล้ว
3: พอมีค่าเล่าเรียนลูกเท่านั้นแหละเป้าเลย
1: ครับ
0: ค่ะผู้แขกรับแชร์ของเรานะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จนจบรายการนะคะเฮียสงรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างคะ
2: สิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวเนี่ยชื่อรายการคือครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยกันไม่มีใครแจวเรือไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งงัดแล้วมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันไม่มีทางครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยแล้วก็ต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตามรอยฝันของเขาแต่เราช่วยเขาสานฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่บอกกับลูกเลยไม่ได้นั่นก็คือเราต้องบอกความฝันของเราว่าให้ลูกรู้ว่าเราฝันของเราไกลแค่ไหน อย่างตัวผมเองผมฝันมากมายจนวันหนึ่งผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตาเล่งหงไปอยู่ในเชลอยู่ในอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่คือความฝันของผมที่ผมบอกลูกผมไว้ผมก็จะรอดูว่าลูกผมมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำได้นั่นก็คือเขาสนองความต้องการของเราโดยที่ผ่านรอยเท้าของเขานั่นเองครับนั่นเองครับสำคัญมากๆคือผมว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เรารักลูกเราต้องฟังเขาถึงแม้ความเป็นอีโก้ของพ่อเฮ้ยกูไม่ฟังมึงหรอกมึงพูดมาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ฟังมันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิเคราะห์พิจารณาว่ามีเหตุผลหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่เคอะเขินที่เราจะบอกเขาว่าโอเคเอาตามนั้นป้าเห็นด้วยแล้วลูกเราจะมีกำลังใจกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นครอบครัวผมว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได
0: ้ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟีฟ่าล่ะคะ
5: รู้สึกดีใจแทนพี่ยุทธที่แบบผมคิดว่าพี่เขาได้รู้แล้วครับตั้งแต่วันที่เขาคุยกับพ่อตอนที่ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับว่าพ่อคุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ยุทธแค่ไหนก็ดีใจด้วยนะครับพี
0: ่ปกติแล้วแสดงความรักต่อกันยังไงอะคะคุณพ่อกับคุณยุทธ
6: ไม่ค่อยมีนะพี่มีบางครั้งที่เวลาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นการแสดงที่เราได้แสดงได้มากที่สุดละในเวลาพ่อแกป่วยเวลาแกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแต่เหตุการณ์นั้นอย่างเดียวมันจะมีแต่โมเมนต์นั้นอย่างเดียว
3: พ่ออยากให้ลูกมากอดเราบ้างไหม
1: ไม่เคยครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่เคย
6: เข
1: ินครับมันอาจจะเขินก็ได้เพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวพ่อผมก็ไม่เคยกอดผมแม่ผม
3: แล้วถ้าอยู่ดีๆณตอนนี้อยู่ดีโดนลูกคนนี้กอดรู้สึกไงฮะ
0: โอ้พ
3: ่
0: อ
3: กินน้ำคือตลอดเวลาที่เราคุยกับพ่อลูกคู่นี้เรารู้ว่าเขารักกันมีแต่หวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะแค่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากแค่นั้นแหละคือรักแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงเราเลยขอเผือกพูดเลยขอเผือกโดยการบังคับให้เขากอดกันเผื่อมันเป็นใบเบิกทางให้เขาสื่อสารกันได้มากขึ้นในอนาคตขอได้ไหมพ่อกอดกับลูกคนนี้สักทีได้ไหมขอเห็นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได
3: ้ได้

0: ก็เข้าไปก่อนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้นี
2: ้ไปต่อแถวไปต่อแถวไม่ดีคนที่ได้ก่อน
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อคือได้กอดลูก
0: ดีใจครับเพราะว่าเราก็จะได้คุยอะไรดีๆต่อกันครับแล้วก็เพราะว่าผมก็ยังที่ผมบอกแหละเขาก็คือทายาทของผมนั่นแหละใช่ไหม
2: คือเรารู้แหละเรานั่งคุยตรงนี้เรารู้เลยว่าคู่นี้เขารักกันแต่แค่มันยัง
0: มีเส้นอะไรบางๆกันอยู่
2: นิดหน่อยแต่คือถ้าใครเคาะเส้นนั้นแตกได้รับรองมีแต่ความสุขแน่นอน
1: ค่ะกอดเมื่อกี้เป็นยังไงคะยุทธ
3: จริงๆซีนนี้ต้องร้องไห้เนาะโอเคพี่โอเค
2: แต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปเล่าในรายการอื่นได้ถ้าคุณได้ไปออกอีกว่าผมเคยได้กอดพ่ออีกครั้งหนึ่งในรายการนี
1: ้แล้วครั้งนี้ไม่เมาด้วย
2: ไม่เมาด้วย
1: รับดูความรู้สึกเต็ม
2: ๆใช
3: ่ครั้งนั้นเมาผมจะจำความรู้สึกวันนั้นได้เลย
1: ค่ะ
3: ถึงแม้จะเป็นความเมาแต่เราก็รู้สึกว่าคือใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะเคยกอดเราตอนเราเด็กๆแต่ตอนนั้นเราจำความไม่ได้เรายังไม่ประสาพี
1: ่
3: เราก็จะมีรูปที่พ่อกอดเราบ้างแต่พอเราทุกครั้งเรามานั่งดูเรากลับมานั่งรู้สึกว่าทำไมโตมามันไม่มีโมเมนต์นั้นเลย
1: มัน
3: ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยทุกครั้งที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราเข้ามหาวิทยาลัยพ่อยังไม่รู้เลยว่าเรานอนยังไงพ่อยังไม่เคยเข้าไปดูห้องนอนเราเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบ้านเราอยู่พ่อก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูห้องนอนของเราแต่ถามว่าเรารู้สึกน้อยใจไหมเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงหรือที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันทำให้เราเป็นวันนี
2: ้
3: มันทำให้เราไม่มารู้สึกมันน้อยใจกับเรื่องอะไรแบบนี
1: ้
3: มันทำให้เราเข้มแข็งได้กับทุกๆเรื่องครับพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว้ได้ก่อนปะ10 คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1 คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
1: ค่ะ
3: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่มั้ยสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที
1: ่
0: สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้น
1: วันนี้เต็มอิ่มนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณพ่อมานะขอบคุณคุณยุทธค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท็อปทัวร์ให้กับเราฟังขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเฮียโซและน้องฟีฟ้าด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี
2: ้ยินดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะหมดเวลาของท็อปเดียวกันฟีลกู๊ดแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ เหลือนิดเดียว
3: เส้นบางๆหน่อยพอมีรูปแล้วความคิดเปลี่ยนไปจริงๆเหรอพี่
2: เปลี่ยน
5: พี่มิกฟังเรื่องพ่อลูกคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี
2: ่ชัดว่าสุดท้ายเขาก็รักกันนั่นแหละแต่แค่เหมือนแบบเหมือนที่พ่อพูดมันมีเส้นบางๆนะคือถ้าไอ้เส้นนี้แตกได้รับรองคู่นี้สนุกกันได้อีกเยอะคือเขาเหมือนกัน
0: ไอ้เส้นบางๆนะมิดเมื่อไหร่เขามีครอบครัวปุ๊บมันหลุดทันที
2: นี่เดี๋ยวนะว่าเส้นนั้นจะหลุดเมื่อไหร่รายการพรุ่งนี้เลยไหม
5: พี่หมวยนะครับเห็นอะไรบ้างครับ
1: ก็เห็นความรักของคุณพ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อที่เองก็คล้ายกับคุณพ่อคือพ่อไม่ชมเราแต่ว่าพ่อจะไปชมเรากับคนอื่นเนี่ยลูกอยู่ในทีวีคนเนี้ยลูกสาวคนเนี้ยลูกสาวเราได้ยินจากคนอื่นก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อรักเนอะแต่อาจจะพ่อไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงพ่อก็เอาเราไปชมกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: งานหนักจะอยู่ที่แม่แล้วล่ะเพราะแม่ต้องเป็นคนเชื่อมพูดเลย
5: เฮียครับนั่งดูเขาเหมือนกันไหมครับพ่อลูกคนนี
6: ้เหมือนกันมากเลยเพราะว่าอะไรครับขนาดจะให้กอดกันนี่มันอิดกอด
2: เห็นไหมล่ะนี่ก็ออกทะเลเหมือนกัน
6: ปูไปถึงไหนแล้วก็ยังออกทะเลไปก็คือพ่อลูกก็คือสปีช
2: เป๊ะเลย DNA ถูกต้อง
6: แต่มองดูว่ารู้ว่าเขารักกัน
2: เป็นไงบ้างหลังจากวันนี้ที่ได้มาคุย
3: โอเคนะพี่ผมยังตกใจว่าทีมงานพวกพี่สุดยอดมากเอาพ่อผมมาได้เน
2: ี่
3: ย
2: เห็นบอกตอนแรกบอก
1: พ่อจะไม่มา
2: พูดเลยว่าพ่อผมไม่มีวันมา
3: ผมคิดว่าพ่อไม่มาหรอกพี
6: ่เออแล้วทำไมพ่อถึงมา
0: ที่มาเพราะเห็นแกกับลูกไง
6: นี่ไงสุดท้ายก็คือรักนั่นแหละแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงไม่เคยได้รับก็เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงแต่ใจอ่ะรักใช่ไหม
3: จริงๆวันก่อนจะออกก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมก็ยังถามว่าพ่อไปออกรายการไหมทั้งที่ผมรู้แล้วล่ะพี่เขาบอกผมแล้วบอกว่าพ่อตอบตกลงผมก็เลยลำแซะเข้าไปหน่อย
6: แล้วเขาตอบว่า
3: จะยุดให้พ่อไปไหมล่ะ
1: ก็ยังมีลีลาย
6: ังมีลีลาครับ
1: ค่ะ
6: เขาไม่พูดตรงๆเขาชอบออกทะเลก่อนรอบ

แต่จริงๆนะผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเวลาผมพี่น้องมาผู้ชายนานๆเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็กอดกันเวลาผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งใช่ไหมเวลาเราเจอผู้สมาชิกที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ย

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกาสลองคำต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรอันกว้างใหญ่ของจังหวัดเชียงรายทำให้จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำและเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้พันไม้เกือบตลอดปีโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นมีพันไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไปประเภทหนึ่งมีชื่อเรียกพื้นเมืองว่ากาสลองคำสำเภาหลามต้นจางจืดอ้อยช้างและยังพบว่ามีขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในภาคอื่นๆมีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกปีบทองภาคใต้เรียกกากีด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีกาสลองคำขึ้นอยู่มากกว่าที่อื่นๆจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วรับพระราชทานมาขยายพันธุ์เพื่อปลูกในอาณาบริเวณจังหวัดให้แพร่หลายมากขึ้นกาสลองคำเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางสูงราว 6-20 เมตรลำต้นมีสีเทาแตกสะเก็ดเล็กน้อยใบประกอบมีลักษณะแบบขนนก 2-3 ชั้นดอกมีสีส้มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนกาสลองคำจะออกดอกสีส้มสะพรั่งช่อดอกออกเป็นกลุ่มตามกิ่งและลำต้นกลุ่มละ 5-10 ดอกกลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆังปลายกลีบตลบไปด้านหลังผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาวเรียวคล้ายถั่วฝักยาวเมื่อฝักแก่จะแตกเป็น2ซี่เมล็ดแบนมีปีกบางใสด้านข้างทั้งสองด้านเมื่อกาสลองคำเริ่มผลัดใบชาวเชียงรายรู้ว่าอีกไม่นานจะเห็นดอกสีส้มบานเต็มกิ่งก็เสมือนจะรอรับผู้คนที่มาเยือนเมืองเหนือยามที่ลมหนาวกำลังจะผ่านไปและฤดูร้อนกำลังจะมาถึงอีกคราวเป็นเช่นนี้ทุกปี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มไผ่และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอม

ที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย์ย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย์ย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
4: คร
5: ับ นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหนคร
6: ับ ก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
5: ครับ
6: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
6: ะ
5: ตอนนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงแล้วก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
7: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
5: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
7: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์คเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
8: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวนึงอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเง
5: ี้
8: ย
5: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้มั้ยครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: ความพิเศษยังไงหรอคะ
5: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์คเชียร์เทอเรียนะครับมันจะมีความมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี
7: ้
5: และอย่างอีกพันชื่อว่า
7: ค่ะ
5: นะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
8: ่ในพันใหญ่ก
5: ็ในพันใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเงี้ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรรู้มั้ยครับ
2: โรคอะไรหรอ
5: โรคนิ้วมันจะเป็นนิ้วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นแล้วข้นเขาฉีกกระปิกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เฟย่าค่ะได้ยินมาว่าถ้าเกิดจมูกหมาค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกหมาแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงเปล่าคะ
5: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้แล้วเราจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างงี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่หลีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
2: กับน้องแมวเล่นกันนะคะ
7: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมาว่ามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
5: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใสเนี่ยเฟย่าอยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม่มีสิทธ
5: ิ์ว่าย
2: น้ำค่ะ
5: คุณก็ลงได้ลงไหมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเฟย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: ค่ะแล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
7: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
5: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือเอาสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่ม

0: อีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
0: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
1: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที
2: ่
0: ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
3: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
4: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ใดได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมันไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
5: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยอะค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารแล้วเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่อ่ะครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนพี่แอมกับพี่เฟอร์รี่เลยอะค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัข ก็ประมาณ20ตัวค่ะ
4: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสีย
4: ท้องเสีย
6: แล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัข ก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะพอมีตัวใดตัวหนึ่งป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขโพสต์ไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค่ะ
4: ก็ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
6: ีค่ะใช่ค่ะ
4: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
7: ปกติฝนทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
4: ครับ
7: แค่2 3คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
4: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกันเพรา
6: ะ
4: ว
6: ่า
4: จริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
6: ใจ
4: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวเนี้ยพอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
6: ใช่
4: ไหมฮะในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
9: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
4: เย เยอะมากเลยเฟย่า
5: เยอะมากเลยค่ะ
6: ตอนนี้นะคะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
4: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
8: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมว
6: กินนมหมาด้วย
4: อ๋อเหรอ
8: ใช่น่ารักมากเลย
4: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
9: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
6: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
4: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะแล้วเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ยสามครั้
6: ง
4: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
6: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
4: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมว
6: ค่ะ
4: นะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสจริงเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพรลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
9: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
10: ศูนย์ควบคุมปัญหานำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
11: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาใน ศาลายาจดทะเบียนที่2ก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาศาลายารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่3ก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบศาลายาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาศาลายาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
9: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
4: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
5: วันนี้นะคะเฟียก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟียโดนแบบนี้บ้างเฟียก็คงแย่มากๆเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
5: นี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
4: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
5: ถึงต้องมี Animal Speak

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยยมหินต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ยมหินเป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลางขึ้นในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล300ถึง800เมตรยมหินมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นมะเฟืองช้างยมขาวสะเดาช้างเสียดข้างเป็นต้นยมหินเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงถึง35เมตรแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกล้วยต่ำๆเปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้นสีน้ำตาลคล้ำหรือเทาปนดำและมีรูระบายอากาศทั่วไปใบประกอบแบบขนนก1ชั้นเรียงสลับใบย่อย 8-13 คู่เรียงสลับกันหรือเยื้องกันเล็กน้อยออกดอกเดือนกันยายนดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกเล็กสีเขียวแกมเหลืองผลเล็กกลมรีแข็งสีน้ำตาลอมม่วงผลแก่ย่นและแตกออกเป็นสามเสี่ยงมีเมล็ดจำนวนมากแต่ละเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นมันมีลายไม้สวยงามเนื้อละเอียดเสี้ยนสนเลื่อยสายกบตกแต่งง่ายชักเงาได้ดีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนด้ามเครื่องมือต่างๆและไม้อัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่
1: จะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
4: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกว่าไม่สวยก็หินมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
3: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะไปดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินลงมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเทก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมการเงินเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเลยเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นจะเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับ
1: อันนี้คือเอ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
3: ่
2: า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
3: บึ๊บเลย
1: โอ้ต้องผสมกันก่อนถึงใช้กันได้
3: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี
3: ้
1: นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที
3: ่
1: เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: แ
1: ต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับค
2: ุ
1: ณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ครับผมไป
3: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่
1: ใช่
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะไอตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: โอ้แข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ
2: ุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงนี่เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้
2: เริ่มแบบเกลีย
0: ดดึงโอ้เอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลย
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยช่วยฟูแล้ว
2: ไม่ฟูแล้วไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่มีโฟมล้วนเลยนี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะเออฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
0: ับ มันก็จะแตกแคลนงอนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างนึงถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆอ่ะใช่มีโหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
2: เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้จะฟูจังเลยโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย
1: ์
3: ต
1: ั
3: ว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่ปอกละ
3: 200
1: น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
0: อ
2: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
2: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะ
0: ไม่กัดกร่อนต่างๆ
2: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็น100ปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
2: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
2: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
1: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่าก็ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
1: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
1: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
2: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
2: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
2: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: แต่ว่า คือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนต่อเติมผนังที่แท็กตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
2: แนวตั้ง
0: บวมทันที
2: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
2: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: ไม่มีความจำเป็น
2: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่อง

0: ตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหน
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
0: ับ อังกฤษกันทำงานกันต่อ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินๆไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: เออน่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมนุษย์ทำแล้วก
1: ็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
1: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนที่จริงแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงด
0: ินใช
1: ่ไ
0: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: ก็เรียบร้อยเลยคะแนนชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แล้วมันลงเรื่อยๆ
1: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟ
1: ุตก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เม็ดกับโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เม็ด2เมตรนะครับ
0: ไม่ใช่ดิ
1: เป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีนะโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะหาเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่ต้องครับ
0: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
0: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินสันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่สันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้

0: อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้ครับ
0: อยู่กันไม่ได้
1: อันตรายสิ่ง
0: หรือที่ปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
1: ต้อง
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่ามันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
0: ล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะคร
1: ับยิ่งถ้าเป็นน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู่แล้วรื้อบ้านทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มๆดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอุ๊ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: อ่ะเออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก็ได
0: ้ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: แครกอีก
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เนียนๆ
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ครับ
3: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว้
2: ายในชายเป็นที
0: ่ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่ก็คือมีกรวดทั่วเน
1: ี่
0: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้อง
0: กี่เส้นวะ
2: สามเส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลานะคนเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: อ๋อเหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เอออันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไป
2: เหรอเทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างสุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินสุดกับโครงสร้างสุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันสุดเนี่ยพี่คอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
1: บบแรกอันตรายแต่อันนี้ดินสุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุด
1: ถูกต้
0: องเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทองกวาวต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมแม้จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนแต่พื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบป่าหญ้าและป่าละเมาะที่แห้งแล้งกลับมีชีวิตชีวาแต่งแต้มด้วยสีเหลืองสีแดงแสดของดอกทองกวาวบานสะพรั่งพราวเต็มต้นทั่วทุกหนแห่งจึงจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของเชียงใหม่ด้วยมีอยู่ในพื้นที่นี้มากกว่าที่ใดในภาคเหนือมีชื่อท้องถิ่นเรียกต่างกันไปเช่นภาคใต้เรียกจอมทองภาคอีสานตอนบนเรียกจานภาคกลางเรียกทองธรรมชาติทองพรหมชาติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีเรียกว่าทองต้นชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะเด่นของดอกทองกวาวซึ่งมีสีสวยงามราวกับสีของทองคำนั่นเองทองกวาวเป็นไม้ต้นผลัดใบสูงราว 8-15 เมตรเปลือกลำต้นมีสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นใบประกอบแบบใบย่อย3ใบออกสลับต้นทองกวาวออกดอกสีเหลืองสีแดงแสดเป็นช่อตามกิ่งก้านและปลายกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำส่วนต่างๆของต้นยังใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเส้นใยของเปลือกใช้ทำเชือกทำกระดาษใบนำมาตำพอกรักษาฝีและสิวถอนพิษแก้ปวดด้วยสีดวงและเข้ายาบำรุงกำลังดอกนำมาต้มกินถอนพิษไข้ขับปัสสาวะสีเหลืองของดอกใช้เป็นสีย้อมผ้าก็ได้เมล็ดกินเป็นยาขับพยาธิตัวกลมหากนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวจะได้ยาทาแก้คันและแสบร้อนได้อย่างดี
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

ตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลา

0: ามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
1: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมา
3: ใส่เลยครับ
1: โอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังแรงอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไป
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช้ขยะเป็นตันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
3: ับผม
1: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คื

0: อยู่ในคิดเงินนะครับ
1: 12-13 บาทค่ะ
2: 13บาท
0: 13บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก
0: ็
3: จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชันนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
3: ่ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได
0: ้
4: ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ขายได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล
0: ้
3: วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: หลวงเหรอเขาเคยเห็นไหมยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นไหม

0: ครับพับกันบ่อยไหมครับ
1: บ
0: ่
1: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
1: ทุกวัน
0: ทุกวันเยอะแค่ไหนอ่ะ
1: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
1: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
0: ีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนไข
0: ่แล้วก็
3: แบะข
0: ึ้นมาอย่าง
3: น
0: ี้
3: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้อง
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสาร

0: ที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
2: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
2: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
2: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
2: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
2: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
2: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
2: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
2: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
2: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
2: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
2: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
2: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
1: อ
2: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
2: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
2: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
2: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
2: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
2: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
2: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
2: ่ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
2: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
2: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีตอะไรอย
2: ่างเงี้ยฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
2: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
1: ครับ
2: นะครับ
1: C
2: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
2: เจาะผิด
1: ครับ
2: โดยปกแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
2: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแรงอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
2: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
2: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
2: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
2: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
2: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
2: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
2: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
2: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
2: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
2: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
2: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
2: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
2: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จัก

0: เอาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
1: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียนปัตตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบแผ่นใบรูปหอกกลับกว้าง 3-7.5 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรปลายเป็นติ่งแหลมดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผลเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้าไม้อัดมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้ป่าแก้บิดขับฤดูรักษาบาดแผลใบมีรสเฟื่อนตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวพอแก้ข้อต่อเคลื่อน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ย

ลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่ๆรู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอจะต้องเป็นคนสั่งและต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารประหลอดเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: ทุเรียนด้วยเหรอ
2: ท
1: ุ
2: เร
1: ีย
2: น
3: ทุเรียน
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเราผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมๆซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่

ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมกล่อมขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี้ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลก MERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซินโดรมก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี่ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะเพราะฉะนั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาด

ื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดกันอยู่แล้วนะครับ

ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัดต้องพันเจ้าอะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

0: การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจะคับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะทานกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม
1: ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อ

ห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซาโมเรลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวาน่ามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
2: นุ่มมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิกิจบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วๆไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไป3คือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับ

น้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างนี้ครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็คเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็คเก็ตเองถ้าเป็นแบร็คเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดตรงนั้นเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นจะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกวีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5

0: ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: ว่าเป็นเพื่อนผมคือพวกข้า
2: จะจะอะไรนะนี่กัน
3: คือพวกข้า
2: ที่พวกข้าเอ๊ะตัวอุบัตินี่แหละยะขอถูดอดดู
3: ตัวอ่ะก็เรื่องมกปะฝาล่ะก
2: ็นั่นโอเพล่าอืม
4: ก็ตดไปไม่ชอบเลยฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มนึงที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Ça part dans la nuit. Lui, le pauvre là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ตะบายูนี่บําเนี่ยตะประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสาสอดคู่คู่พอตุเลือดตะประชาชนอันนี้อาลาอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ปดูด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบลูกเลือดแต่ประชาชนปุ่นมาอาถอยมันนับเปอร์อาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยประตาประชาประตาอุตาแค่ในในอันนับเปอร์เวลาประตาอุตาลอติดดูท้อเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้เนี่ยประตาใบอยู่ดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนเนี่ยนับเปอร์เลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเปอร์เลือดไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนเนี่ยป้าไซเลือดปกติตะก็ตะขับประตูก็ละแล้วตาประชาชนี่ปกติประตูตะขาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะลอตาสุดยอดตาเบลปกติตะก็วิลักขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูแล้วเว้ยตุบอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตาอยู่ก็เลยตาประตูตะขาเราจะอุดซีบ้าตุ่มถอบ้าวิลตาบาบลูเลยตัวกันยอดพวกก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าคนนี้เนี่ยตาขี้นี่เบลตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอร์ข้าบ้าโอ้กระตาตาดีนี่ล่ะโอ้กระตาตาแค่ละกันเชียวสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราเต้นกันเนี่ยประตูดักขาดบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณนี่แหละตัดล็อตเลือกไปยอสูโอ้จ้าล็อตนี่ให้อ่านเอาดิคุณได้ตัดล็อตเลือกไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาเรียนเอาไว้ดิสาระเลือกตัวสาระเลือกขั้วชุ่ยตัดพี่ดามาขั้วชุ่ยตัดดูได้ยากอ๋อพลาเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ล่ะตัดล็อตน้อให้อ่านเอาตัดล็อตน้อมาเรียนเอาตัดล็อตน้อมาดูเอาไว้อาจารย์เนี่ย
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูดีกว่าบ้างเลยแต่เจอปัญหาอะไรจากเรื่องก็ประกอบกับใจก็ที่เราประเทศจากเรื่องก็ไม่ดีปัญหาเราเนี่ยเคลียร์เนี่ยประกอบมาว่าเช็คเนี่ยแหละทางมาว่าเนี่ยชื่อคนแต่เขาเป็นยังไงแต่ก่อนเราสมัครมาสมัครกี่เดือนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปัญหาเนี่ยเจ๊กแค่ยินเนี่ยก็ ดดกว่าละชิลกว่าแต่อัปตอนชิลกว่าดีกว่าบางเนื้อคนเลยเนี่ยประเทศตะวันออกจีเวดอัพเฮลเลอร์ดากมาวดาดับกีดาคาแล้วดับจีดาคาคือเปลือยอวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีจะผ่าประเทศถอดดีต่อละจันทร์แล้วเป็นมาช่วยตีผ่าเอาไว้ได้ยามมีเวลาดับวัดดิโอทเอาไว้ได้จับตัวดับต้อดับเลือดและดับกีดาคาเอาไว้ในเดียตรงนี้พระกบาจากบัตรชื่อซาลาบุสกอตติอาการเดินเแค่สลอาตาแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยนะจ๊ะดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะมาสำหรับกี่ดอกเลือดเนี่ยต่อปุ๋ยในจากที่ผ่านนี้ประมาณที่หนึ่งค่ะเอาคนนี้ดอกเลือดก็เลี้ยงครอบครัวกันเราสู้เหมือนกันคนคำนวณดีเลยก็บอกเวลูดีเวลา
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูไปเลยมึกลัวกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกหุ่นแม่คนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนั้นเนี่ยมหากรพาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุปยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยวันนี้มึงก็แบบเปลี่ยนดุปกติตอนนี้ซีครอบโรเลอร์มานับเปิดซาเลอร์ไปยอดตัดเรตักเลดีแล้ววันนี้มึงก็ว่าก่อนเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อ

0: kunu lo lubo walu muklo wa klecha le permit sinya lo tiho da pdo pdo the de pa samike pdo ba samike pa ba pumar ko muklo wa ne atne di le pa pumar ko thele pa ba khu sinya a a wi ma da pdo pa sa ke sik ni lo mo
1: la hi ne ta lo le pro bu ne ke he ne lo ke ke
2: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ปัจจุบันเรื่องนาฬิกาในตาทีในทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่ยี่เนี่ยเอ็ดเอาไว้ด่าเลยเพราะว่ากุญแจกลุ่นเนี่ยเพราะก็ประตูเอ็ดอ่ะตาดูทายาดอบักฮาเล่ตาดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอ็นตินยาเล่มาวัดที่หน่วยบ้านหมอมีมาเว้นเนี่ยเอาไว้อพอฮักเอาไว้เสียสมุสีบอนิกสีอาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอแค่ดูกีว่าเลือดที่รู้ก็เตะเลือดเป็นก็สิ่งที่ถ้าเดาเลือดสนองคุณหมอยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในกระสุนสกอลน์เนาะเป็นมีแต่ละอาวุธภายในอาเกว่าถ้าดูทายาหน้าเกตุโอเลเลือดที่เราเข้าบ้านเนาะประตูมือสีบนหน้าเกตีกิชาล์อาร์ดูพยอเป็นโดนีเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพลือเลือดกับประตูตาคาร์ลอติลาเซนียี่ทีละอาวุธละหมอนาเกเป็นมีความกิเลปกบนาละเลปกุยละสบาอุจิแพเอเสตาดูเนเอาเวอดูเวดาปะเวกญอตนะบาบาสาธนาเกเอาเวติทุนิเวดาเซอโตดอเมเวปยอติคุณะทุนิเวดาเซอโตเมเวดาเอาเวติอัพเลติพาเลฮิเวดากลุคลิวาตาดอทูดาเซอโตละตอคิโตตนุเยตอบัวเวเนดอเอาเวมานเนกิเวดาปะเวกญอติพาละปยอปโดมิสโมบาพเวดินิสเบลดอลคินิตเนียทอบเวยมิทเวตาเซอตอดินิเพเวติทูดาเซอตอดียาคานิปเวกญอติพาเปมิโตกเตกตอบาปตาบานิยิทีเลปเวกญอกลุยดูปกลอมาเวลอมอยิทีดินิอะเวนิดูปเตเลตโดตินิทาตาเลอะเวตาสุกเวติพาบานอปเวกญอกลุยนิเปมิติญาลอตาเลเปมิปกญอกลุยนิมอเป็นเมื่อกลับเสียก็เสด็จมาแล้วแต่ก็เลยเป็นหลบกลับไปตั้งแต่ดาวเอ็ดดิทัตเตอร์ดาวตัวนี้ไปยอกลุ่นไปดูอ่ะคุณเนรมัยส
2: ์ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนมีราชดำเนินยืดข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเยอะแต่เด็กวัวที่เอาไปตัดชอตเลี้ยวดอนตัดชอตเลี้ยดอนนี่เกจีนั่นเราเลยเคลียร์ดิมตอนนี้เนี่ยพลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงหลอมอ่ะขับรถเลยไปเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี่เกจกว่าที่เราเคลียร์ดิมพลาดพลาดชีว่ะแล้วมึงเคลียร์บุญที่ว่าพลายอีหลอมตาโอกระตีเท่านั้นแบกเวลาเราไปเชื่อมือนี่ดิมอ่ะปฏิบัติสิมือตีบุญที่พลาดเราชี้ก็คุ้มนะที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยปกมาตะกอราชุ่มยามอ่ะทำเงินเลยเลือกพูดเลือกที่แล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คแล้วหลังนี้ก็ไปคุยติยันเดี๋ยวคนนั้นดีกว่าเลือกกินยาก็เสียไม่เหนียวไปต่อเลยพวกบ้านดัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลือกกี่บ้านพิลมาดูบ้านเพื่อรับบ้านสารสนไปต่อได้เลยพวกกินยาก็ดูคุยได้ยาดีดีพอดีพอสามีกับผมเสียไปเลยอุดาเลือกที่ก็เอาเพื่อรับดัดสิบลีดบ้านพิลบ้านผู้อมูดบลีตัวนี้ไปดอเล็บปากเลยคุณยังเฟซก็ไอ้ดออมว่าดีเนี่ยครับ

กันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะกลับมาร่วม

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบะมาร์โคนอะไรพันยาลีบะ
2: เราสัมพันธ์ที่เกินเกิน
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้กี่บาทแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยดูกำนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเรา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบนะ

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณนอกรอบเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบายครับบายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ย

0: นกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
1: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: นั่งลงนั่งลงได้นะอันนั่งได้เลย
2: ไอ้ข้านั่งกว่าน
0: ั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
2: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยิบส่วนก็ขยักขยิบเคยหลบมันเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
0: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชานในสโคปมีนก
3: อีกอย
0: อยู่นะดูไหม
3: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่อีกอย
0: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตัว
0: มีประมาณ9ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
1: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
5: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
6: เป็นยังไงครับ
5: มองไม่เห็นไม่ชัดครับเป็นนกครับเห็นเป็นนก
6: ขอบคุณ
5: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ยสองตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
7: ครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
1: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
8: แล้วผมเห็นนกอยู่ในน้ำ
0: ใช่นี่
8: ม
0: ี
8: คนเห็นนกอยู่ตรงน
0: ี้ใช่นกตีนเทียนบินบันทึกด้วย
9: บันทึกแล้วครับ
0: เห็นยัง
8: เห็นละนก
0: นกตีนเทียนตีนเทียน
8: เห็นนกอยู่ตรงน
1: ี้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
9: นี่ไงพับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
0: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
8: นกในหนังสือแล้วตัว
10: มันจะตัวไหนล่ะ
8: ตัวเกี้ยงขาย
0: ังไม่เห็นครับขาม
10: ันเป็นนกเกี้ยงหางเปีย
0: นกเปีย
9: กางเปียพูดเป็น
10: นกตัวนี้น่ารัก
0: ครับ
10: เกาะแล้วตัวนี้ก็
9: เหมือนเก้าอี้เฉย
0: อยู่แถวๆนี
9: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
10: ตัวนี
11: ้ครับมีมาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นแต่แค่อันเดียว
12: เดินนกตกใจ
13: สองกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
14: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาตอนบ่ายครับ
1: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะ แต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
0: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
15: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้นักวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นักวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนมาจากคลองมาจาก
16: ขึ้นมาจากคลองเลย
0: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
16: สวัสดีครับ
0: แล้วก
15: ็รู้ยังว่าที่ไหน
0: รู้ยังเอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้วสาคร
15: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจะเก่งปากแม่น้ำแม่กลองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
1: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
16: เราจะเอามาใส่ครูทำ
0: ลองดูลองดู
16: ก่อน
0: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
15: อ้าวยืนขอยืนนิ่ง
16: มือไม่ออก
15: ยืนนิ่งมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
1: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
16: มันจะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ข
17: ุ
16: ดรอบๆ
17: ค่
16: ะ
17: รอบๆ
16: ทำไมเราต้องขุดรอบๆ
17: เ
16: พราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนะคะนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
17: เด
16: ี๋
17: ยวเหน
16: ื่อ
17: ย
16: ทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
0: ปนเปื้อน
16: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
0: จำนวนชนิดมาก
16: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
17: ยกเลยนะครับ
16: 1 2
17: เฮ้ยเอาขอเอาขอเ
16: ออตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆอย่างนี้ได้ต้องขุดดินเก่งๆ
17: โอ้
16: เฮ้
17: ย
16: ค
17: าราเมลเลยชอบคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
0: เอาก้นมานั่งนั่งทับมา
18: ครูมันต้องโยกด้วย

0: แล้วเด็กเขารู้เลยอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิล์มก็ทำจริงๆอะค่ะ
1: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยังนั่งเลย
2: เจ๊ดาสนุกมากเลยนะ
1: สนุกมากเหรอ

0: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
1: หมดยัง
0: อยากได้กล้องไ
2: หมเอาเร็วเจอไอด้าไอด้าช่วยรดอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
1: เก็บไปได้
3: ไส้เดือนไส้เดือน
4: ถ้ามันมีน้ำ
3: นี่อะไรอ่ะคุกเกียง
5: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะ
6: ขอดูตรงต้นน
5: ึงเอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันด้านแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
3: เดี๋
5: ยวจะได้ดูไงมดนี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
7: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเอาเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นชายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีข่อยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกกั้งลูกกุ้งลูกกั้งอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
8: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
3: ั่
2: งเร
3: ือ
2: เมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
5: รถเมย์ค่ะ
7: พร้อมเดิน
2: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
5: ็ใครเจอตัวอะไร
2: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างนี่อันนี้
7: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วตายเนี่ยมันจะเข้ามาลุมกินอย่างเนี่ย
2: มันจะเป็นเพลียงที่เกาะติด
7: ดูตัวผู้ตัวเมีย
2: ตัวผู้ตัวเมียครับ
7: อันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
3: คุกเกียงจะไส้เดือน
4: เรียกคุก
3: เมื่อกี้สีขาว
8: เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
5: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกกล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก
3: ็
5: น
3: ี่เ
5: รา
3: ก็เห็น
5: เป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
2: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
5: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
3: ่หอยหลอด
5: ที่เจออันนี้ขาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
3: ที่หอยหลอดค่ะ
5: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
3: ฮีโมโกลบิน
5: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
2: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมี

0: ขาด้วยมีขาด้วยมองเห
1: ็
0: นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
2: ครับอันนี้คือพืชพันธุ์อะไร
0: เดี๋ยวทีละตัวทีละตัว
3: ทีละตัว
0: ครับ
1: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงก็ต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
0: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีก่อย
3: ปากยาว
0: ๆอีก่อยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
2: อีก่อยเล็ก
3: อีก่อยเล็กด้วยอีก่อยใหญ่ด้วยนกอีก่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
1: เวลากินมันทำไงคะเ
3: ป็
1: น
3: แย่
2: ไม่ใช่ปูเส
3: กแย่รู้ว่า
1: เป็นรูปู
3: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
1: ใช่
3: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูแล้วเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
4: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกทรายเล็กนกทรายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
0: ขอเพิ่มอีกนิดนึงเวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
3: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
0: มันมีขาม
3: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
2: บางคนโชคดีอาจจะรอดได้ให้เป็นรูมันเล็กมาก
3: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะจิกและกินได้เลยไส้เดือนจะหากิน2แบบ3แบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนต่อไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
1: หอยหลอด
0: หอยหลอด
1: ตัวพระเอกของที่นี้
0: ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
3: วันนี้เจอมั้ย
0: อันนี้ใช่หอยมั้ย
2: เจอค่ะ
0: พี
3: ่หอยหลอดมีกี่ฝา
2: 4แล้วอ่ะทุกอย่าง
3: หอยหลอดมีกี่ฝา
0: ใช่หอยมั้ยอันนี้เดิมใช่หอยมั้ย
3: เออหอยหลอดใช่หอยมั้ย
0: ดูหน้าตาใช่หอยมั้ยคิดว่า
3: อ้าวอยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
0: หอยมี2พวก
2: ไม่มีขา
3: ฝาฝา
0: หอยมี2พวกมีหอยฝาเดียวหอย2ฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
3: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
0: เออ
2: ทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
3: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
2: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้ง2ฝั่ง
3: นั่นแหละนี่ใช่มั้ยมีเสียงนี้ใช่มั้ยอันนี้คือหัวใช่มั้ยเป็นความเข้าใจที่ผิด
0: ไม่ถูก
3: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างมันเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
4: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
5: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
6: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
7: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบ ลุ้นลุ้นดีครับ
4: ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
8: สนุกรู้สนุกเรียน

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ พอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้ร่
1: างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่
1: ไม่
0: นะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยแหละครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อ
1: ีกสองต้นก็ได้
0: ได้จ้
1: าน
0: ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไม่อยู่ในแกงอ่อมนะมานี่ครับวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมว่าต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก็
0: ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: อ่ะงั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้ไหม
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
4: ็
0: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: ตัวนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที่
0: จ้ะ
4: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริก
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
0: มา
4: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
4: โอเคครับ
5: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
6: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
6: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
6: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
6: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
0: ตัว
6: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับ
6: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
6: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพูดนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
6: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
6: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
6: ัง นี่ได้แล้วค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
6: ตามด้วยปลา2ช้อน
0: ปลา2ช้อนนะครั

0: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
0: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
0: ใส่เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
2: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
3: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
0: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
0: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
0: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
0: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
0: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
0: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
0: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แวบอย่าง
0: น
1: ี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆเราก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเตดมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้
3: อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช
0: ่จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ท
4: ีวีพลังแสงทะลุมิติ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใส

นอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระสายส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: โรดหนุ่มหล่อมาสเข้มเจ้าของร้านข้าวแกงแขนลายที่โด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์และได้รับการกล่าวถึงในโลกโซเชียลกับคอนเซปต์ของร้านข้าวแกงใจบุญเด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนขอทานคนเร่ร่อนทานฟรีตั้งแต่วัยเด็กยุทธนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อมานะภูมิใจในตัวเขาและเอ่ยปากชมแต่ความหวังนั้นดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นและเขาคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาเลยท่ามกลางคำชื่นชมจากคนทั่วไปบนใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของหนุ่มคนนี้แต่ลึกๆในใจของเขาเหมือนจะรอคอยเพียงคำชื่นชมจากคนคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อมานะและคุณยุทธด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เริ่มต้นต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่าร้านข้าวแกงแขนลายของลูกชายเนี่ยดังมาก
1: ทราบครับไอ้ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงเนี่ย อยู่ในเมืองนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นเมืองใหญ
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปเปิดร้านเล็กๆจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำอะไรประมาณ
3: ข้าวแกงแขนลายเนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยข้าวแกงแขนลายผมต้องบอกว่าประมาณสักช่วงปี57ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์หนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกที่ลำปางเขาใช้คอนเซปต์เด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนพิการขอทานเร่ร่อนทานฟรีแล้วเขามีน้ำเต้าหู้เนี่ยสำหรับคนท้องทานฟรีจนกว่าจะคลอดด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเอามาขายเนี่ยเขารับจากชาวบ้านแถวๆนั้นผักข้าวทุกอย่างเขาเอามาทำเขารับจากคนแถวนั้นผมรู้สึกผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้สิเรียกว่าการมีจิตสาธารณะจริงๆคือคุณรวยแล้วคุณเลือกที่จะแบ่งปันด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยผมเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะทำหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านกาแฟที่นครสวรรค์นะครับในช่วงนั้นก็เปิดมาได้ประมาณสัก2ปีเราเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วเราก็เลยไปรื้อไอเดียอันนั้นมาทำครับผมร้านข้าวแกงแขนลายก็เกิดขึ้นนะ
2: ค่ะ
6: แต่จริงๆเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์แต่การช่วยร้านของพ่อมาตลอด
1: ใช่ครับ
6: ช่วยมาตั้งแต่เด็กคือเด็กขนาดไหนครับ
3: 9ขวบ10ขวบเนี่ยงานแรกที่ทำก็น่าจะเป็นเก็บโต๊ะเก็บแก้วเก็บจาน
2: ค่ะ
3: ปอกไข่เด็ดมะเขืออะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มช่วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือเราโดนเราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรเหมือนพ่อบังคับอ่ะเราบังคับคือ
2: ไม่ได้ด้วยความสมัครใจว่า
3: เด็กกับ
2: พี่อยากจะไปช่วย
3: เด็กครับเด็กอะ
2: อยากเล่นมากกว่า
3: ใช่ครับเด็กก็คือเราก็จะมีตารางชัดเจนมากว่าคุณตื่นมาคุณต้อง1 2 3 4 5
2: อันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้เลย
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆไม่ทําตี
2: โอ้ตี
3: ตีไม่ก่อนตีตี
2: ค่ะทําไมคุณพ่อต้องเข้มงวดขนาดนั้นคะเขียนเป็น1 2 3 4 5เลย
1: อันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมมาเลยแล้วปู่ก็ย่าเข้ามาก็คือมันก็ทำงานมาตลอดก็เลยอยากให้ลูกว่ารู้จักการทำงานแค่นั้นเอง
3: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสก็ไปเรียนปกติตกเย็นต้องตีแบดสนามแบดรั้วเดียวกับบ้านนะพี่เป็นกิจกรรมเดียวที่เราต้องทำอ่ะ
2: นี่ก็คือชีวิตวัยเด็กที่ถ้าวันหยุดเทศกาลที่ขายดีมากๆก็แสดงว่ายุทธจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย
3: ไม่ได้ไป
2: ถูกไหมคะสงกรานต์ปีใหม่
3: ไม่ได้ไปเลยพี่ไม่ได้ไปเลย
2: เมื่อกี้เห็นพูดถึงตีแบดทำไมถึงชอบตีแบดคะ
3: โดนบังคับพี
2: ่โดนบังคับ
3: โดนบังคับ
2: ใครบังคับคะ
3: จะใครล่ะพี
2: ่พ่อเหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
2: ทำไมพ่อต้องบังคับลูกตีแบดนะคะ
1: ก็อยากให้เขาออกกำลังกายเขามีเวลาที่ได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือมุมมองผมว่ามันสามารถที่จะนำเขาไปได้ในการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถที่จะนำเขาไปเข้าโรงเรียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
2: อยากให้ลูกมีความสามารถทางด้านกีฬา
1: ด้านกีฬาใช่
2: ค่ะเผื่อจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อ
1: ใช่ครับ
3: แต่ต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนดันคือดันสุดพี่ดันสุดผมมาตีแบดเริ่มตั้งแต่9ขวบพอตอนช่วงสักอายุ11 12ก็มาอยู่ทีมบ้านทองหยอดทีมเดียวกับน้องเมย์อ่ะพี
2: ่
3: นั่นแหละผมมาตั้งแต่เมย์ยังเด็กๆอยู่เลย
2: เราก็ทำได้ดี
6: ไปไกลสุดถึงขนาดไหน
3: ไปไกลสุดเหรอพี่ถแถลงตอนที่อายุ18น่าจะสักมือชายเดียวอยู่36ประเทศไทยนะ
2: โอ้
3: เราไม่ได้ตีเก่งหรอกก็คือมันนับที่คะแนนเวลาเราไปแข่งเงี้ยเราก็จะได้เราผ่านเข้า1รอบมันก็จะได้แต้ม
2: เราเพิ่ม
3: ใช่แต้มเราเพิ่ม
2: เราก็จะไต่
3: ใช่ครับเราเป็นนักกีฬาที่ขยันแข่งมาก รางวัลไม่ค่อยจะได้พี
6: ่แล้วภูมิใจไหมครับที่ลูกเราขยันแข่งขนาดนี
1: ้ก็ต้องดันเขาไปตลอดไง
6: นี่ไงแต่ไม่ยอมพูดว่าภูมิใจ
1: คือเราไม่แสดงออกว่าโอ้ลูกเก่งนะลูกเก่งนะอะไรประมาณนี้
6: แล้วยุทธอยากได้คำชมจากพ่อบ้างไหม
3: อยากสิพี
6: ่เฮ้ยพี่เข้าใจเต็มที่
3: คือผมต้องอย่างนี้ว่าคือพ่อผมเนี่ยเวลาพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว้ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามณวันนั้นที่เราทำพ่อเขาจะเหมือนกับอย่าเหลิงนะลูกอย่าเหลิงนะลูกประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าอย่าเหลิงนะลูกนะแต่คือเขาก็จะพยายามดึงเราไว้พี
6: ่พ่อดูภูมิใจด้วยที่พ่อพูดมาดูนะ
2: คิดว่าบทบาทนั้นก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่คอยกระตุกหางลูก
1: ใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือเหมาะสมแล้วล่
2: ะ
1: ใครก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะไอ้เราก็รู้ว่าเก่งอ่ะแต่เราต้องดึงไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: เราต้องดึงไว้ก่อน
2: ยังมีดนตรีที่เล่นในวัยเด็กด้วย
3: ครับ
2: ค่ะสิ่งนั้นคือ
3: ระนาดเอกครับพี่ระนาด
2: ทำไมถึงชอบตีระนาด
3: ตอนช่วงชุมนุมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเลือกเครื่องดนตรีของแต่ละคนส่วนผมเนี่ยเห็นระนาดเอกแล้วแต่ไม่มีคนเลือกก็โอเคตีระนาดแล้วกันผมจำได้ว่าวันแรกที่ตีระนาดเนี่ยเพลงแรกผมจำได้ว่าผมไล่มือขึ้นลง2รอบเพลงแรกที่ผมตีได้คือเพลงลาวขวนณวันนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอเราชอบแล้วเราทำไปเรื่อยๆผมจำได้ว่าประมาณ2อาทิตย์ผมสามารถต่อทั้งหมด7เพลงเพื่อเล่นงานวันไหว้ครูของโรงเรียนได้มันเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ย
2: เรา
3: ชอบเราชอบมัน
6: เป็นความสามารถที่เราค้นพบ
3: เฉยๆมาแบบงงๆเลยพี่ใช่
6: ขอดูได้ไหม
3: ได้ครับพี่

0: คือระนาดจากมือตีที่เคยขึ้นถึงอันดับที่6ของประเทศนะคะ
1: เป็นการประกวดวงครับพี
0: ่
1: เป็นการประกวดวงณการแข่งในวันนั้นน่ะคือพ่อผมอ่ะเค้าก็ณวันนั้นนะเค้าก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตีระนาดด้วยเพราะเค้าอยากให้เราตีแบดเค้าอยากให้เราตีแบดณวันนั้นผมก็ทําให้พ่อเห็นว่าวันนั้นผมเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งแบดกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีด้วยพร้อมกับผมได้เป็นตัวแทนภาคเหนือมาแข่งดนตรีที่กรุงเทพในวันเดียวกันด้วย
0: โอ้วิ่งรอบเลยจาก
1: วิ่งรอบเลย
0: แข่งอันไหนก่อน
1: แข่งแบด
0: แข่งก่อน
1: ตีละหน้าตอนเช้า
0: ค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ไปชลบุรีแข่งแบดตอนบ่าย
2: พ่อรู้สึกยังไงครับที่ลูกได้ขนาดนี้แล้วคำถามพ่อมาแล้ว
3: พ่อก็ยินดีชื่นใจชื่นอยู่ใจอยู่ข้างในยินดีอยู่ข้างในแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงออกอะไร
0: มีแอบน้อยใจบ้างไหมคะที่พ่อไม่ชม
1: ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเราไหมอะไรอย่างนี้
0: คู่นี้แล้วต้องมาฟังความเห็นของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะสองท่านสองมุมนะคะมุมแรกจะเป็นมุมของคุณพ่อค่ะที่ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วปัจจุบันลูกชายก็มาสานต่อธุรกิจกับมุมมองของลูกค่ะที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อวันนี้สองท่านนะคะคุณณทีพัฒน์อรุณสิริสกุลค่ะและคุณฟีฟ้าคณกฤตสุริยะเสนีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ถามยอดฮิตประจำวันนี้ในมุมของพ่อคิดว่าการชมลูกเนี่ยมันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตไหม
5: ถ้าถามผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมกับลูกชายที่ผมเลี้ยงลูกก็คือคำชมสำหรับผมต่อลูกชายผมเนี่ยมีความสำคัญถ้าลูกทำได้ดีเราต้องบอกเขาว่า the best แต่ถ้าทำไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย no อยู่ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป
2: ครับผมแล้วในมุมของฟีฟ่าล่ะครับ
6: ครับ
2: การได้รับคำชมจากคนเป็นพ่อเนี่ยมันสำคัญไหม
6: สำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วมีความชอบร่วมกันก็คือขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ
2: ึ่
6: งเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มธุรกิจของเพื่อนพ่อก็คือเหมือนเราไปเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาเลยครับเวลาเราทำงานถ้าเกิดว่ามันออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเขาชมนะครับแต่เขาจะไม่มานั่งชมแบบเหมือนพ่อชมลูกเขาจะชมเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนชื่นชมเพื่อนอีกคนนึงมากกว่าคร
2: ับและความสัมพันธ์ที่มีพ่อเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
6: ครับ
2: มันดีไหม
6: ถ้าพูดในแง่ดีอย่างเงี้ยเขารู้จักเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดถูกไหมครับพี่เหมือนเราขอคำปรึกษาเขาได้แทบจะทุกเรื่องเลยเพราะว่านิสัยโดยส่วนตัวแล้วก็คือนิสัยคล้ายๆพ่อด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์ตรงคือเหมือนผมมองไปที่เขามากเกินไปครับอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองมากก็คือตอนนี้เราพยายามแบบโอเคเอาเขาเป็นตัวอย่างแต่เราก็มุ่งมั่นในวิธีทางของเรามากกว่า
2: เออแต่เราไม่เคยมองมุมนี้ว่าเออจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะไปทำในสิ่งที
6: ่เหมือนกับว่าเรามองเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็โอเคเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิธีการของเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเราก็ลืมไปวิธีการของเขาเนี่ยมันก็อย่างที่คุณพ่อพูดอะครับก็มันก็คนละยุคคนละสมัยจริงจริงมันก
2: ็
6: ใช้เหมือนกันไม่ได้หรอก
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้คุยกับคุณพ่อมานะกับคุณยุทธเนี่ยเราเห็นชีวิตวัยเด็กของเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงยังไงที่ยุทธบอกว่าพ่อเนี่ยบังคับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกีฬาแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อด้วยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ยุทธทำเนี่ยยุทธทำได้ดีหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยุทธต้องการจากคุณพ่อสิ่งนั้นคืออะไรไปชมจากละครค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับผมเก่งไหม ผมก็ว่างั้นแหละ นี่จริงๆแล้วระนาดเอกเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกในเวลาว่างของผมเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมอ่ะยังทำอะไรได้อีก
1: ได้เวลาไปซ้อมแบดมินตันแล้วยุทธ
0: ครับพ
1: ่
0: อว้าวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผมเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำเลยครับ
1: จำไว้นะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้แกเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยลูก
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะก็ไปพักหาอะไรที่ชอบเล่นบ้างก็ได้นะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม
2: ่
0: ผมทำได้ผมอ่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งนะครับเก่งนะไต่เต้าตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นไปจนมืออาชีพระดับโรงเรียนขึ้นไประดับจังหวัดและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมาก
1: อะไรฮะมันมาอีกแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัล
1: โอ้สำหรับรางวัล
0: และคำชม
1: ครับ
3: เก่งมากเลย
0: ครับ
1: ตกลงเรื่องเรียนแกยาวไง
0: เอ้า
1: ฮะ
0: ก็ผมก็คิดไปแล้วพ่อว่าผมอยากจะเรียน
1: สัตวบาลสัตวบาลนี่เป็นคณะที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยแกจะมีงานมีการอย่างมั่นคงเนี่ยเอาตำราไปอ่านแล้วก็สอบให้เข้าให้ได้แล้วลูกนะตั้งใจให้เต็มที่ไป
0: ครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าพ่อบอกว่ามันดีผมก็เต็มใจครับผมพยายามที่จะอ่านแล้วก็อ่าน
2: เฮ้ยสอบติดแล้วนะลูกแม่นี่ดูสิมาให้แม่ช่วยแต่งตัวให้นะมาดูสิใส่ได้พอดีไหมเนี่ยหล่ออยู่นะเนี่ยโอ้ยเก่งมากลูกแม่
0: จนในที่สุดครับผมก็สอบติดสัตวบาลตามที่พ่อเขาหวังไว้จนวันที่ผมเรียนจบ
2: ค่ะยินดีด้วยค่ะเอา
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมตรวจชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่า
2: ใบประกาศใบประกาศ
0: ถูกต้อง
2: ค่ะดอกไม
0: ้ขอบคุณครับอาจารย
2: ์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
1: ขอบคุณครับ
2: ยินดีด้วยค่ะ
0: พ่อผมเรียนจบแล้วคะแนนดีด้วยพ่อดูสิเนี่ยพ่อดูนี
1: ่ดี
2: เดี๋ยวไหนให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยดอกไม้ก็สวย
0: มันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเพื่อจะให้พ่อเขามีความสุขแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพ่อไม่เคยชื่นชมอะไรผมเลย
1: กี่โมงแล้วเนี่ยแม
2: ่ตีห้าแล้วพ่อ
1: เอ้าแล้วยุทธไปไหนเนี่ยฮะมันต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมเปิดร้านไม่ใช่หรอ
2: เงียบเชียบอย่างนี้ก็คงจะไปตลาดอยู่ละมั้ง
1: มัน
0: เอ้าพ่อแม่ไปไหนกันแต่เช้าแล้วครับ
1: เดี๋ยวแกไปไหนมาฮะแกต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมของมาเปิดร้านไม่ใช่เหรอแล้วไหนของอ่ะ

0: เช้าแล้วเหรอเนี่ยแม่ไม่อยากจะรู้เลย
1: เพิ่งมาก็ไปนอนก่อนไป
2: เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ก็มันเป็นหน้าที่แกที่แกต้องรับผิดชอบเนี่ยแกต้องไปตลาดไปซื้อของตอนเช้าเพื่อมาเตรียมของเปิดร้านไม่ใช่เหรอฮะ
1: ก็มันเมามาแบบนี้จะให้มันไปซื้อของยังไงหรอพ
3: ่
1: อ
3: ไม่เป็นไรแม่ไปได้ก็ตั้ง
2: ไม่ต้องเลยจำไว้นะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ไอ้คนไม่รับผิดชอบ
1: พ
0: ่อไม่รับผิดชอบเหรอพ่อที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่ออยากจะให้ผมเรียนแบดผมก็เรียนแบดจนได้ดีอยากจะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสือผมก็ตั้งใจเรียนสอบได้สัตวบาลตามที่พ่ออยากให้เป็นนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่อเคยรับผิดชอบอะไรในตัวผมบ้างไหมอ่ะเคยคิดบ้างไหมพ่อว่าพ่ออยากจะทำอะไรที่มันควรทำหรืออะไรที่มันควรพูดพ่อเคยคิดบ้างไหมเคยถนอมน้ำใจไอ้คนที่มันทำตามพ่อสั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อเคยทำบ้างไหม
3: แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะครับผมไม่ได้พูดไปจริงๆหรอก

0: อย่างที่ในละครเมื่อกี้ที่ตัวที่เล่นเป็นเรา
1: ครับ
0: หลังจากที่วันนั้นกลับมาแบบเมาๆแล้วโดนพ่อว่า
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งในใจเราจริงๆไหมที่เขาพูดว่านั่นคือแค่สิ่งในใจครับผมไม่ได้พูดออกไปหรอก
2: มันก็มีบางทีนะพี่มันก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พออีกเหร
1: อ
2: เราเป็นความภูมิใจให้เขาในทุกๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เรายังไม่ดีอีกเหรอเราก็เลยเกเรไปเลยช่วง
0: เกเร
2: ใช่
0: เดี๋ยวมาเรื่องเกเรต
1: ่อ
0: พ่อครับในละครเมื่อกี้พ่อเห็นว่าพอพ่อดุลูกที่ลูกกลับมาเช้าเมาแต่สิ่งในใจเขาที่เขาตวาดใส่ไปเมื่อกี้มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยแม้กระทั่งจะกล้าพูดกับพ่อ
3: คือสายตาของพ่อมันก็ถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอให้ไปให้สุดๆก็แล้วกันอยากจะเกย์ก็ขอให้มันไปให้สุดๆไปเลยไม่เป็นไร
1: อนุญาตให้เกย์ได
3: ้ได้เลยชอบอะไรเอาเลยไปแล้วก็แต่ก็คือเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนของเขาเองนั่นแหละครับเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนั่นแหละ
1: แล้วตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธมาเกเรคืออะไรครับเพราะว่าแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่9ขวบเชื่อฟังพ่อมาตลอดอะไรมันเปลี่ยนทำให้ดื่มเหล้าไม่กลับบ้าน
2: เท้าความอย่างนี้ว่าพอที่เราเริ่มเป็นหลักเป็นการมากขึ้นเริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีหลักการมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกกับการใช้ชีวิตที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยณวันนั้นน่ะผมเปิดร้านกาแฟของตัวเองด้วยชื่อ Coffee Way ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับแล้วก็ได้กินเงินเดือนกับที่ร้านด้วยทางคุณแม่ให้นะครับหน้าที่งานของผมณวันนั้นคือการนั่งเฝ้าร้านโดยเฝ้าจริงๆเฝ้าจริงๆ
1: ไม่ต้องบริหารอะไรเลย
2: นั่งเฝ้าจริงๆเลยครับคือการนั่งเฝ้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตขึ้นเราเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีระบบเราอยากจะให้ธุรกิจที่ร้านเรามีแบบนั้นบ้างเราก็เสนอไอเดียไปพอก็คือเขาไม่คุยอ่ะเรามีแต่อีโก้นะวันนั้นพี่เขาไม่คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าในเมื่อช่วยแล้วมันก็อยากจะช่วยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กอะไรกับเราเลยอะไรอย่างนี้ก็ตามทางเราดีกว่าใช่ก็ตามทางเราดีกว่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเกเรไปแบบนั้น
1: อ
2: ่ะนานอยู่เกือบ2ปีพี่
1: แล้วเป็น2ปีที่ไม่คุยกับพ่อด้วย
2: ใช่ครับใช่ใช่ไม่ได้คุยกันเลยถ้าคุยกันแล้วไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดหรือคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่า
0: อันนั้นสำหรับเราแล้วพ่อล่ะครับช่วงที่ลูกหายไปเลย2ปีอะ
3: แค่มันไม่ถึงกับคำว่าเสียใจแต่ว่ามันก็ทำไมเขาไม่เลือกในสิ่งที่ดีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างบอกเขาอย่าไปทำนะลูกไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกไงก็เพราะพ่อลองมาแล้วว่ามันไม่ใช่

0: ไงพอนั่นก็เขาก็ไปก็ไม่เป็นไร
1: ในช่วง2ปีที่ไม่ได้คุยกันนะคะช่วง2ปีที่เกเรเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่เจอเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงพยายามที่จะโอเคพ่อไม่อยู่ถึงจะกลับบ้าน
2: เราทำตัวไม่ถูกพี่เราทำตัวไม่ถูกอะเราไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการอะเรารู้ว่าเราเจอหน้าเราต้องโดนเขาบ่นอยู่แล้วอะเราก็สู้ไม่เจอดีกว่า
1: ก็เลยพยายามที่จะหลบหลีกพ่อตลอด
2: พ่อมาหน้าบ้านผมออกหลังบ้านอะไรอย่างนี้พ่อเข้าบ้านผมออกบ้านอย่างนี้ครับ
3: แล้วพ่อว่าเขาทุกครั้งไหมเวลาเจอหรือก็ไม่ได้ถึง
0: ก็ถ้าเจอก็ต้องโดนบ่นหน่อย
4: ก็ยอมรับด้วย
0: ใช่ถ้าเจอก็ต้องโดนบ่นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีวินัยอ่ะมันไม่มันคนเรา
3: แต่เราเข้าใจไหมว่าทำไมลูกถึงหนีหน้าเรา2ปี
0: ก็เข้าใจก็รู้ว่าเจอก็โดนบ่นแน่
3: เจอก็โดน
0: อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ถูกของเขาแล้วล่ะ
0: ครับใช่
3: ครับ
1: มาฟังมุมมองของเฮียสงกับน้องฟีฟ่าบ้างนะคะอย่างของเฮียสงเนี่ยค่ะเจ้าของภัตตาคารเล่งหงแล้วก็ต้องเหมือนทำธุรกิจนี้แล้วลูกเข้ามาวันที่ลูกเข้ามาแล้วเราจะเหมือนกับปล่อยมือให้ลูกได้ดูแลค่ะวันนั้นมันยากไหมคะหรือว่าทำยังไงเฮียสงถึงมั่นใจในตัวลูกชาย
3: ลูกกับเรามันเกิดขึ้นมาในคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นในการจะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าความเข้าใจแล้วก็ความผสมผสานให้เข้ากันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดพ่อต้องมีแล้วเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยไม่เราโอแฟชั่นไปเปล่าวะเราเก่าไปป่ะซึ่งคำนี้ผมได้มาจากอะไรรู้ไหมลูกชายผมว่าผมจำแม่นเลยป้าโอแฟชั่นทำให้ผมเนี่ยทุกครั้งที่ลูกผมคุยกับลูกเนี่ยอะไรที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมมักจะอึ้งไปหน่อยแต่ผมกลับไปคิดนะเออแม่งจริงว่ะเฮ้ยเราโอแฟชั่นจริงๆแต่จุดหนึ่งความเป็นโอแฟชั่นถ้ามันผสมกับแฟชั่นสมัยใหม่มันจะรวมกันได้แล้วออกมาได้ดีเวลาเราคุยบนโต๊ะของธุรกิจทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์นำพาธุรกิจอันนี้ไปอนาคตให้ได้เราถึงจะสำเร็จได้ครับ
5: เอามาถามฟีฟ่าบ้างอันนี้น่าจะชัดเจนเลยในมุมของความแตกต่างของยุคสมัยความทันสมัยของธุรกิจยิ่งธุรกิจของบ้านฟีฟ่าด้วยมันมีปัญหาไหมครับ
6: มีครับคือโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสิ่งที่มีคือผมกับคุณพ่อกลายเป็นมีปัญหากับอากงซะมากกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ลดอีโก้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยเปิดด้วยแบบเปิดใจจริงๆครับว่าณตอนนี้มันแบบเดิมมันไม่ได้แล้วจริงๆมันเราต้องอัดแอปไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าประมาณนั้นคร
1: ับ แล้วได้ผลไหมคะที่ลองคุยกับอากงเนี่ยค่ะ
6: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลครับคุยอากงเขาด้วยความที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากพอสมควร
1: ก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคน2รุ่นในการทำธุรกิจแต่ว่าถ้าได้ทางออกอย่างเฮียซงก็คือฟังลูก 50% ทุกอย่างก็น่าจะไปได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่คุณยุทธเกเร2ปีบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันตึงเครียดอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือไม่เจอหน้าลูกไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกลูกก็รู้ว่าพ่อไม่อยู่บ้านตอนไหนถึงจะเข้ามาบรรยากาศแบบนี้ค่ะมันสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงนะคะที่ทำให้เส้นที่มันเคยตึงนี้ผ่อนคลายลงมาเหตุการณ์นั้นคืออะไรไปชมค่ะ

0: ผมยุทธในฐานะที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับประเทศและก็เป็นบัณฑิตใหม่ของคณะสัตวบาลได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นคือเป็นคนดูแลร้านขายข้าวแกงของคุณพ่อณที่พักรถทัวร์พ่อครับพ
1: ่
0: อผมว่าห้องน้ำของเราควรจะมีทิชชู่นะพ่อฟรีๆอ่ะที่แบบเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องซื้อไงพ่อดีไหม
1: ไม่ดีอ่ะขายดีแล้ว

0: ผมว่าเราควรจะมีม้านั่งตรงนี้นะพ่อเพราะว่าไว้เผื่อลูกค้าเข้ามาเขาไม่อยากกินข้าวเขาจะได้นั่งพักตรงนี้ไอ้พ่อดีไหมพ่อ
1: ไม่ต้องอ่ะเปลืองเปล่าๆมีเท่านี้ก็พอแล้ว

0: ผมว่าร้านเราควรจะทำน้ำเป็นของตัวเองนะพ่อแบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะพ่อเพื่อนผมเป็นคนทำโรงงานน้ำอ่ะพ่อมันบอกว่าแค่เรามีโลโก้ของร้านเราไปแปะข้างขวดแค่นี้เองเราจะได้โปรโมทร้านเราด้วยไงพ่อดีไหม
1: อันนี้น่าสนใจ

0: อะไรเนี่ย
1: น้ำไง
0: ไม่ไหนเราคุยกันว่ามันจะเป็นโลโก้ของร้านเราอ่ะพ่อ
1: มันจะไปทำให้มันยุ่งยากทำไมรับเขามาขายก็ดีแล้วได้ตังค์อีกต่างหากโอ้

0: าพที่ผมเห็นไม่มีเขาของพ่อที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จริงจังไปทุกๆเรื่องคนที่ผมอยากจะเอาชนะมาตลอดเวลาMm-hmm. มีแต่ผู้ชายที่อ่อนแอคนหนึ่ง มันเกิดคำถามขึ้นมาในใจผมทันทีครับว่าแล้วอย่างนี้ผมจะพยายามเอาชนะเข้าไปเพื่ออะไรครับ
1: หยุดมาช่วยพยุงห้องขึ้นหน่อยเร็วลูก
0: พ่อเป็นไงบ้างพ่อเจ็บไหมพ่อเจ็บมากไหมพ่อ
2: ไม่เล็กน้อยเล็กน้อย
0: ถึงพ่อจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงเขาก็เจ็บมาก
2: พ่อ
0: แต่เขาเป็นพ่อไงครับคนเป็นพ่อไม่มีทางที่จะแสดงความอ่อนแออ่อนไหวอ่อนโยนออกมาให้ลูกเห็นแน่ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะพ่อ
2: ไปลูก
0: ไปไหมพ่อแล้วก็วันนั้นเองครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงมันได้คือความคิดของผมเองเปลี่ยนให้ผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อเป็นเปลี่ยนให้ผมเห็นสิ่งดีๆที่พ่อให้กับผมมาโดยตลอดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอะไรแต่มันก็ทำให้ผมเป็นผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแม่ฝากร้านด้วยนะครับ
1: เออๆเอาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วๆลูก
0: ไปพ่อไป
1: ไป
3: มาถามยุทธถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับที่พ่อโดนไฟดูด
4: เหตุการณ์นั้นวันนั้นมันคือปกติเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เราไม่ได้คุยกันมาวันนั้นผมก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวนี่แหละผมเตรียมตัวจะไปออกทริปนี่แหละผมกำลัง

0: ทำรถอยู่กำลังเตรียมของเรียบร้อยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นของวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยฟ้ากำลังคึ้มๆเลยนะพี่บรรยากาศดีมากเลยน่าขี่มอเตอร์ไซค์มากประมาณสักช่วง4โมงถึง5โมงเย็นน่ะพนักงานที่ร้านวิ่งมาบอกผมบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตภาพวันนั้นผมวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ขับรถไปรับพ่อไปโรงพยาบาลตกใจมากพี่พอลูกน้องบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตถ้าไฟช็อตนี่เฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยแต่ภาพที่เราเห็นคือตอนนั้นคือมือพ่อสุกอะพี่มือคือซีดอะเหมือนลูกไฟเขาสปาร์คแล้วก็ล่วงใส่มือพ่อเราเห็นพ่อเจ็บมากวันนั้นอะวันนั้นคือมันเป็นภาพที่มันณวันนั้นคือมันทุกอย่างเลยพี่มันเราเห็นว่าพ่อเราเจ็บเราสังเกตว่าพ่อเราผมงอกเยอะแล้วนะเราดูแล้วว่าพ่อเราแก่นะพ่อเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจนะครับพี่
1: ก็เลยไม่ไปทริป
0: ไม่ไปเลย
1: พาพ่อไปโรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช
1: ่วันนั้นคือเป็นวันจุดเปลี่ยนของความคิดเราเลยเหมือนในละครไหม
0: ใช่ครับระหว่างที่เราไม่ได้คุยกันประมาณปี2ปีนะพี่เราขึ้นมาผมยังจำบรรยากาศวันที่เราที่ผมขับรถพาพ่อไปนะวันนั้นน่ะเราคุยสัพเพเหระมากเลยเราคุยเรื่องการเมืองเราคุยเรื่องกีฬาเราคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันนะพี่
2: มันเคอะเขินไหมคะตอนแรกที่จะเริ่มคุยกัน
0: มีบ้างนะพี่มีบ้าง
2: จำได้ไหมคะว่าใครเริ่มก่อนเลย
0: ผมเริ่ม
2: ถามคุณพ่อว่าอะไรคะ
0: ถามว่าพ่อเจ็บไหมเริ่มต้นเนี่ยพ่อเจ็บไหมพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ผมเห็นมือเขาสั่นนะพี่ณวันนั้นมือเขาสั่นนั่นแหละครับพี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตณวันนั้นเลยณวันนั้นณคืนนั้นเลย
2: ระยะทางจากร้านไปโรงพยาบาล
0: ประมาณ40กิโลเมตรพี่
2: ค่ะ
1: โห
0: 40
1: ก็ได้คุยนานอยู่แหละครึ่งชั่วโมง
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นได้อยู
2: ่บรรยากาศวันนั้นที่อยู่ในรถนะคะพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้คุยกับลูก
3: ก็คือมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็จะให้เขาเข้ามาทํางานเพราะว่าผมก็อยากจะหยุดแล้วไง
2: อ๋อคุยเรื่องธุรกิจด้วยตอนที่ไปหาคุณหมอ
3: ตอนนั้นก็คุยกันด้วยผมว่าอยากจะเริ่มจะหยุดอยากจะหยุดแล้วไงเพราะว่าหยุดนี่คือไม่ใช่ไม่ทำงานนะคืออยากจะไปทำอย่างอื่นแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่อยากอยู่ร้านอาหารแล้วเบื่อแล้วคือเราสู้กับคือเราไม่สามารถคือเราไม่ทันแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมแค่คนแค่จบแค่ป.7แค่นี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมต้องการให้ลูกผมต่อ
1: แล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุวันนั้นเราเริ่มฟังเขามากขึ้นไหม
3: ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วครับเรามันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันเหมือนก็หมดยุคเราแล้วต้องให้ยุคเขาแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมก็เขารู้ตัวผมว่าผมไปไม่ทันอยู่แล้วยุคสมัยนี้ผมไปไม่ทันอยู่แล้วต้องให้คนรุ่นนี้เขา
1: แสดงว่าไอ้มุมมองความคิดทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ไฟช็อตวันนั้นครั้งเดียวเนี่ยเหรอครับ
3: ก็มันก็คือตลอดระยะเวลาผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมก็คืออะไรชอบอ่านชอบดูเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ได้สะสมตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นเราก็ไปตรงนี้เราก็ละให้เขาไปซะอะไรประมาณนี
2: ้พ่อคะย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่หยุดพาคุณพ่อไปหาคุณหมอค่ะคือพ่อรู้สึกยังไงที่วันที่เราเจ็บที่สุดลูกคนนี้แหละเป็นคนที่ขับรถแล้วก็พาเราไป
3: ก็มันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที ่สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็มีแค่ลูกเท่านั้นแล้ววันนั้นที่อยู่ใกล้ตัว
1: แล้วตอนนี้เราเข้าใจยังว่าที่เขาอาจจะเป็นคนแข็งแต่สุดท้ายแล้วตลอดเวลาทางเดินชีวิตเรามาเขาพยายามตีเราเข้ากรอบเนี่ยปล่อยให้เราไปเที่ยวด้วย2ปีอยากไปทำอะไรไปแต
0: ่
1: พอมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วจับใจความได้เลยก็คือทุกอย่างที่เป็นของเขาเขาก็จะให้เรานั่นแหละ
0: ผมจะบอกว่าผมก็ภูมิใจนะผมภูมิใจ

0: ผมภูมิใจมากผมภูมิใจมากที่ผมอย่างน้อยๆผมยังจําภาพวันที่พ่อกับแม่ไม่มีเงินวันที่เราเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาผมก็ขอบคุณทั้งพ่อและแม่ที่หลายๆอย่างที่เป็นผมในวันนี้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันให้กับสังคมหรือหลายๆอย่างเนี่ยผมได้มาจากเขาทั้งนั้นผมจะมาพูดว่าผมเป็นแบบนี้เพราะตัวผมไม่ใช่ครึ่งนึงของชีวิตณปัจจุบันคือการเลี้ยงดูเขาทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วพ่อล่ะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะ
2: ถามว่าภูมิใจขนาดไหน คือมันยังอีกยาวไกลแต่ถามว่าก็ดีใจกับสิ่งที่เขาทําอ่ะนะแต่มันยังอีกยาวไกลคนตามยังอีกยาวไกลแต่วันนี้ก็คือระดับหนึ่งของการเราก็ได้เห็นเขาทํางานว่าเขาเอาจริงเอาจังใช่ไหมเราก็เป็นกำลังอยู่ข้างหลังให้เขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเขาแต่มันยังอีกยาวไกลความภูมิใจมันก็มีระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงระดับที่เต็มที่แล้วอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลยังต้องการมันเขายังต้องการกำลังใจอีกมาก
1: แล้วไอ้ความภูมิใจที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะได้เคยบอกกับเขาได้เคยชมเขาบ้างหรือยังคะ
2: ไม่เคยอย่างที่คุยกันที่แรกอ่ะยังไม่เคยชมยังไม่เคยบอกอะไร
3: แล้วอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นที่แรกในการชมไหมล่ะครับ
2: ก็บอกตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีก็บอกหลายแต่ก็บอกแล้วว่าคือก็ภูมิใจที่เห็นว่าเขาทำได้เขาไปได้ใช่ไหมเขาทำได้เขาไปได้แล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วย
3: อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับพ่อไหมว่าไม่ต้องห่วงในธุรกิจที่พ่อสร้างมาห่วงนักห่วงหนา
0: ผมเคยพูดกับคุณพ่อมาเสมอนะครับว่าธุรกิจตรงนี้สุดท้ายมันคือผม
3: ครับ
0: คือพ่อมั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางปล่อยธุรกิจตัวนี้ให้มันล้มหายตายจากไปแน่ๆเพราะว่าร้านขวัญมันคือจิตวิญญาณของเขาม ันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เขาทำมาการเป็นลูกมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลต่อและสืบต่อให้มันไปจนตลอดรอดฝั่งครับพี่แล้วผมก็พยายามบอกกับพ่อกับแม่เสมอว่าผมไม่มีทางเนรคุณกับสิ่งที่ส่งให้ผมเป็นผมทุกวันนี
1: ้
0: อยู่แล้วครับผม
1: ค่ะได้ยินแบบนี้พ่อวางใจได้เลยไหมคะกับลูกชายคนนี
2: ้ครับวางใจวางใจแต่เมื่อไรเขามีครอบครัวเมื่อนั้นแหละ
3: ครับ
2: มีลูกเหมือนนั้นแหละวางใจ 100% แต่ถ้าง
4: ั้นที่สรุปให้ง่ายๆคือเขาวางใจเรื่องธุรกิจแล้ว
0: เขาอยากมีหลาน
4: ครอบครัว
0: เขาอยากมีลูก
2: คือพวกนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วความคิดมันจะเปลี่ยนขึ้นไปเยอะเลย
1: ครับโตขึ้นอีก
4: เพราะผมชอบตรงพ่อชี้ผม
2: ใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วมันจะเปลี่ยน
4: โอ้เป้าหมายชัดเจนในชีวิต
2: ใช่ไหมมันจะชัดเจนขึ้นตอนนี้มันยังเป็นภาพที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีลูกมีคุณมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยทีเนี้ย
3: ใช่ครับ
2: ต้องไปละ
4: พอมีค่าเล่าเรียนลูกเท่านั้นแหละเป้าเลย
2: ครับ
1: ถามแขกรับแจงของเรานะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จนจบรายการนะคะเฮียสงรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างคะ
5: สิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวเนี่ยชื่อรายการคือครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยกันไม่มีใครแจวเรือไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งงัดแล้วมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันไม่มีทางครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยแล้วก็ต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตามรอยฝันของเขาแต่เราช่วยเขาสานฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่บอกกับลูกเลยไม่ได้นั่นก็คือเราต้องบอกความฝันของเราว่าให้ลูกรู้ว่าเราฝันของเราไกลแค่ไหน อย่างตัวผมเองผมฝันมากมายจนวันหนึ่งผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตาเล้งหงไปอยู่ในเชลอยู่ในอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่คือความฝันของผมที่ผมบอกลูกผมไว้ผมก็จะรอดูว่าลูกผมมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำได้นั่นก็คือเขาสนองความต้องการของเราโดยที่ผ่านรอยเท้าของเขานั่นเองครับนั่นเองครับสำคัญมากๆคือผมว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เรารักลูกเราต้องฟังเขาถึงแม้ความเป็นอีโก้ของพ่อเฮ้ยกูไม่ฟังมึงหรอกมึงพูดมาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ฟังมันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิเคราะห์พิจารณาว่า

0: มีเหตุผลหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่เคอะเขินที่เราจะบอกเขาว่าโอเคเอาตามนั้นป้าเห็นด้วยแล้วลูกเราจะมีกำลังใจกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นครอบครัวผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได
1: ้ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟีฟ่าล่ะคะ
2: รู้สึกดีใจแทนพี่ยุทธที่แบบผมคิดว่าพี่เขาได้รู้แล้วครับตั้งแต่วันที่เขาคุยกับพ่อตอนที่ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับว่าพ่อคุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ยุทธแค่ไหนก็ดีใจด้วยนะครับพี
1: ่ปกติแล้วแสดงความรักต่อกันยังไงอะคะคุณพ่อกับคุณยุทธ
3: ไม่ค่อยมีนะพี่มีบางครั้งที่เวลาพ่อเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นการแสดงที่เราได้แสดงได้มากที่สุดละด้วยเวลาพ่อแกป่วยเวลาแกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแต่เหตุการณ์นั้นจะมีแต่โมเมนต์นั้นอย่างเดียว
4: พ่ออยากให้ลูกมากอดเราบ้างไหม
5: ไม่เคยครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่เคย
4: ไม่เคยเขิน
5: ครับมันอาจจะเขินก็ได้เพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวพ่อผมก็ไม่เคยกอดผมแม่
4: แล้วถ้าอยู่ดีๆณตอนนี้อยู่ดีโดนลูกคนนี้กอดรู้สึกยังไงฮะ
1: โอ้พ
4: ่อกินน้ำคือตลอดเวลาที่เราคุยกับพ่อลูกคู่นี้เรารู้ว่าเขารักกัน
1: ม
4: ีแต่หวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะแค่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากแค่นั้นแหละคือรักแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงเราเลยขอเผือกพูดเลยขอเผือกโดยการบังคับให้เขากอดกันเผื่อมันเป็นใบเบิกทางให้เขาสื่อสารกันได้มากขึ้นในอนาคตขอได้ไหมพ่อกอดกับลูกคนนี้สักทีได้ไหมขอเห็นเลย
1: ค่ะ
5: ได้
4: ได้

0: แต่จริงๆแล้วผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเวลาผมพี่น้องมาผู้ชายนานๆเจอกันแล้วก็เจอกันเราก็กอดกันเวลาผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งใช่ไหมเวลาเราเจอผู้สมาชิกที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปกอดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้นี้
2: ไปต่อแถวไปต่อแถวไม่ดีคนที่ได้กอด
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างคะพ่อที่ได้กอดลูก
0: ดีใจครับเพราะว่าเราก็จะได้คุยอะไรดีๆต่อกันครับแล้วก็เพราะว่าผมก็อย่างที่ผมบอกแหละเขาก็คือทายาทของผมนั่นแหละใช่ไหม
2: คือเรารู้แหละเรานั่งคุยตรงนี้เรารู้เลยว่าคู่นี้เขารักกันแต่แค่มันยัง
0: มีเส้นอะไรบางๆกันอยู่
2: นิดหน่อยแต่คือถ้าใครเคาะเส้นนั้นแตกได
0: ้
2: รับรองต่อจากนี้มีแต่ความสุขแน่นอน
1: ค่ะกอดเมื่อกี้เป็นยังไงคะยุทธ
3: จริงๆซีนนี้ต้องร้องไห้เนาะโอเคพี่โอเค
2: แต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปเล่าในรายการอื่นได้ถ้าคุณได้ไปออกอีกว่าผมเคยได้กอดพ่ออีกครั้งหนึ่งในรายการนี
1: ้แล้วครั้งนี้ไม่เมาด้วย
2: ไม่เมาด้วย
1: รับดูความรู้สึกเต็ม
2: ๆใช่
3: ครั้งนั้นเมาผมจะจำความรู้สึกวันนั้นได้เลย
1: ค่ะ
3: ถึงแม้จะเป็นความเมาแต่เราก็รู้สึกว่าคือใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะเคยกอดเราตอนเราเด็กๆแต่ตอนนั้นเราจำความไม่ได้เรายังไม่ประสาพี
1: ่
3: เราก็จะมีรูปที่พ่อกอดเราบ้างแต่พอเราทุกครั้งเรามานั่งดูเรากลับมานั่งรู้สึกว่าเออทำไมโตมามันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยมันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยทุกครั้งที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราเข้ามหาวิทยาลัยพ่อยังไม่รู้เลยว่าเรานอนยังไงพ่อยังไม่เคยเข้าไปดูห้องนอนเราเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบ้านเราอยู่พ่อก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูห้องนอนของเราแต่ถามว่าเรารู้สึกน้อยใจไหมเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงหรือที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันทำให้เราเป็นวันนี
2: ้
3: มันทำให้เราไม่มารู้สึกมันน้อยใจกับเรื่องอะไรแบบนี
1: ้
3: มันทำให้เราเข้มแข็งได้กับทุกๆเรื่องครับพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
1: ้
3: ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
1: ค่ะ
3: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่าง
0: นี้ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้ว

0: มันไม่มีสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือมีแค่ลูกเท่านั้นแล้ววันนั้น
1: วันนี้เต็มอิ่มนะคะขอบคุณคุณพ่อมานะขอบคุณคุณยุทธค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวให้กับเราฟังขอบคุณนะคะขอบคุณเฮียโซและน้องฟีฟ้าด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี
2: ้ยินดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ยินดีครับ
1: หมดเวลาของท็อปดูเดียวกันฟีลกู๊ดแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเหมือนแค่เหลือนิดเดียว
4: เส้นบางๆหน่อยพอมีรูปแล้วความคิดเปลี่ยนไปจริงๆเหรอพี
3: ่เปลี่ยน
5: พี่มิกฟังเรื่องพ่อลูกคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี
2: ่ชัดว่าสุดท้ายคือเขาก็รักกันนั่นแหละแต่แค่เหมือนที่พ่อพูดมันมีเส้นบางๆเนอะคือถ้าไอ้เส้นนี้แตกได้รับรองคู่นี้สนุกกันได้อีกเยอะคือเขาเหมือนกัน
0: นายเส้นบางๆละมิดเมื่อไหร่เขามีครอบครัวปุ๊บมันหลุดทันที
2: นี่ประเด็นแล้วนะว่าเส้นนั้นจะหลุดเมื่อไหร่แต่งงานพรุ่งนี้เลยไหม
5: พี่หมวยนะครับเห็นอะไรบ้างครับ
1: ก็เห็นความรักของคุณพ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อที่เองก็คล้ายกับคุณพ่อคือพ่อไม่ชมเราแต่ว่าพ่อจะไปชมเรากับคนอื
2: ่
1: นเนี่ยลูกอยู่ในทีวีคนเนี้ยลูกสาว คนเนี้ยลูกสาวเราได้ยินจากคนอื่นก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อรักเนอะแต่อาจจะพ่อไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงพ่อก็เอาเราไปชมกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยลูกสาวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะ
2: งานหนักจะอยู่ที่แม่แล้วล่ะเพราะแม่ต้องเป็นคนเชื่อม พูดเลย
5: เฮียครับนั่งดูเขาเหมือนกันไหมครับพ่อลูกคู่นี้
6: เหมือนกันมากเลยเพราะว่าอะไรครับขนาดจะให้กอดกันนี่มันอิดกอด
2: เห็นไหมล่ะนี่ก็ออกทะเลไปเหมือนกัน
6: อู้ไปถึงไหนแล้วก็ยังออกทะเลไปก็คือพ่อลูกก็คือสปีชีส์เดียวกัน
2: เป๊ะเลย DNA ถูกต้อง
6: แต่มองดูว่ารู้ว่าเขารักกัน
2: เป็นไงบ้างหลังจากวันนี้ที่ได้มาคุย
4: โอเคนะพี่ผมยังตกใจว่าทีมงานพวกพี่สุดยอดมากเอาพ่อผมมาได้เน
2: ี่
4: ย
2: เห็นบอกตอนแรกบอก
1: พ่อจะไม่มา
2: พูดเลยว่าพ่อผมไม่มีวันมา
4: ผมคิดว่าพ่อไม่มาหรอกพี่
2: เออแล้วทำไมพ่อถึงมา
0: ที่มาพ่อเห็นกับลูกไง
2: นี่ไงสุดท้ายก็คือรักนั่นแหละแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงไม่เคยได้รับก็เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงแต่ใจอ่ะรักใช่ไหม
4: จริงๆวันก่อนจะออกก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมก็ยังถามว่าพ่อไปออกรายการไหมทั้งที่ผมรู้แล้วล่ะพี่เขาบอกผมแล้วบอกว่าพ่อตอบตกลงผมก็เลยลองแซะเข้าไปหน่อย
2: แล้วเขาตอบว่า
4: จะยุดให้พ่อไปไหมล่ะ
1: ก็ยังมีลีลาย
6: ังมีลีลา
2: ครับเขาไม่พูดตรงๆเขาชอบออกทะเลก่อนรอบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทองกวาวต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมแม้จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนแต่พื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบป่าหญ้าและป่าละเมาะที่แห้งแล้งกลับมีชีวิตชีวาแต่งแต้มด้วยสีเหลืองสีแดงแสดของดอกทองกวาวบานสะพรั่งพราวเต็มต้นทั่วทุกหนแห่งจึงจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของเชียงใหม่ด้วยมีอยู่ในพื้นที่นี้มากกว่าที่ใดในภาคเหนือมีชื่อท้องถิ่นเรียกต่างกันไปเช่นภาคใต้เรียกจอมทองภาคอีสานตอนบนเรียกจานภาคกลางเรียกทองธรรมชาติทองพรหมชาติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีเรียกว่าทองต้นชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะเด่นของดอกทองกวาวซึ่งมีสีสวยงามราวกับสีของทองคำนั่นเองทองกวาวเป็นไม้ต้นผลัดใบสูงราว 8-15 เมตรเปลือกลำต้นมีสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นใบประกอบแบบใบย่อย3ใบออกสลับต้นทองกวาวออกดอกสีเหลืองสีแดงแสดเป็นช่อตามกิ่งก้านและปลายกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำส่วนต่างๆของต้นยังใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเส้นใยของเปลือกใช้ทำเชือกทำกระดาษใบนำมาตำพอกรักษาฝีและสิวถอนพิษแก้ปวดฤทธิ์สีดวงและเข้ายาบำรุงกำลังดอกนำมาต้มกินถอนพิษไข้ขับปัสสาวะสีเหลืองของดอกใช้เป็นสีย้อมผ้าก็ได้เมล็ดกินเป็นยาขับพยาธิตัวกลมหากนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวจะได้ยาทาแก้คันและแสบร้อนได้อย่างดี

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1 ใน 7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการ

แพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้เตี้ยๆนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

ดอกจันเป็นรูปตัว U นั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับ

มมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอ่านม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: คก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวเราก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อ่ะกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่า

0: ขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: แล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะ

0: อยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิลาสติกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรง

0: เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้าสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป